0: ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวในไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟล์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความเซตไลท์สำหรับหนึ่งและสี่ไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
3: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คน ซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
5: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
5: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
2: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่า ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
5: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพัชรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อย3จันทร์ตันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
10: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่า แซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
19: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดู
20: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโท ทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์

0: ปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้าน

0: ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปี

0: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เซิร์ฟที่2แพ็คนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนี่ล่ะคือย่าอายเล่าโอ้คักเด้นาย่ายกับย่าเอื่อยนี่คักแล้วกินน้ำกันเด้อนาซื้อไป2แพ็คนี่กินน้ำกันเด้อออายผู้ใส่ก็กินอายผู้หญิงก็กินวายพี่น้องค่ะโอ้ยบอกมากละอิสาเพิ่นว่าสั่นตัวผู้เพิ่นมีครูบ่ซื้อยาเซิ่นทีไปกินน้ำกันพี่น้องจ้านี่ล่ะสมุนไพรหลายๆนะกินโลดซุมื้อนี้เพิ่นหันมากินแต่สมุนไพรล่ะค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายนะคะกินยาสมุนไพรนี่ล่ะอีพ่ออีแม่ปู่ย่าสังกะสีกะสาเฮากะพากินมากแต่สมัยพูนสมัยใดพี่น้องค่ะสมัยก่อนๆพุ่นล่ะนะคะเดี๋ยวนี้สมุนไพรแม่งหายากเนาะมันบ่คือแต่ก่อนเด้เดี๋ยวนี้ไปเก็บเฮ็ดซื้อๆเพิ่นก็ยังแพงพี่น้องแต่ก่อนนี่บ่แพงเดี๋ยวนี้เก็บค่าข้าวปลานี่20บาทนะถ้าผู้ใดเอาต้นไม้เพิ่นเอาหยังออกมาที่เพิ่นจับอีกต่างหากเด้อสิบอกให้นะคะเพราะว่าทุกมื้อนี่มันเริ่มเป็นเศรษฐกิจบ่สู้อันนะคะพี่น้องเอาก็ว่ากันไปเฮาก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันคือเก่านะคะพี่น้องนี่แหละเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเมื่อยล้าอ่อนเพลียบ่แม่นเป็นแต่อีพ่ออีแม่ได้สาวบังปู่ก็เป็นคือกันนะส่วนมากถ้ามือใดเด้อถ้ามือใดนอนบ่หลับตื่นเช้ามานี่โอ้ยข่อยละเป็นสีงุดหงิดเป็นสีหนหวยฝาดง่วงฝาดง่าผู้ใดเว้าผิดหูจักหน่อยนี่ว้ายขึ้นวื้อๆพี่น้องค่ะเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าไว้ท้องนะคะเฮาต้องพยายามสยบไว้ท้องโดยเซินทีนะคะพี่น้องกินซุมือนะอาการหลงลืมเนี่ยบูบวูบวาบวาบนี่อันตรายขนาดเลยเด้อวินเนี่ยนะลูกโอยนั่งโอยว้ายพี่น้องค่ะเป็นสุคนนั่นล่ะเอาอาการแบบนี้เป็นสุคนนะแต่ว่าอย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะอย่าสิว่าโอ้ยก็เป็นธรรมดาละเฒ่ามาแล้วเพิ่นว่าเด้บางคนนั่นวายเฒ่าแล้วอย่าว่าเฒ่าเลยเด้อพี่น้องเด้อยังสิเฒ่าไปอีกอยู่นะคะซื้อไปกินค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะ1แพ็ค10ขวดนะ490บาทซื้อไป2แพ็คกินได้โอ้ยบักโดนหนึ่งพี่น้องขาขวดหนึ่งก็กิน2มือพุ่นเนาะนี่ล่ะนะคะละกาผู้ใดอยากได้เทียนหลงกับมีคือเก่าค่ะหรือว่าสบู่มหาวิหารนะคะกาแฟเฮากับมีคือเก่ามีคือเก่าเบิร์ดสุยางนะสินค้าทางด้านสุขภาพสินค้าทางด้านการเกษตรโทรมากค่ะ043840122 0438401222นะอีเมลขอเขามาของคุณพ่อไว้พดเพชรสุพรรณกับฟังไปน้ำกันจ้า
3: เพลงนี้ที่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมภาราศัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได๋
0: ชื่อพ่อนครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พ่อนถามอีพ่อพ่อนก่อนเฮ็ดนาจักไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไรล่ะทงหนึ่งแปดไรทงหนึ่งหกไร
1: โหทงหนึ่งแปดไรทงหนึ่งหกไร14ไร
0: ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนแต่จักปีแล้ว
0: มันก็หกสิบเก้า
1: โอ้ยสิเก็ดสิบเก้าตัวดีหกสิบเก้าเฮ็ดนาเอาเอง14ไรเนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนนา14ไรนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แหละแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นจังได๋เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จักงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได๋พ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ก็บ่ก็ดอ
1: ผลผลิตกับไข่เนี่ยอยู่ห่างบกกระดอกกระเดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บานนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปหูมาทางใดก่อ
0: หูย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้หูจักอะมิโนฮิวมิกมินโซเลพัดนี่หูจักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: ครับ
1: พ่อ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห่วย2 3เดือนพุ่นแล้วถ้าฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา2 3เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา2 3เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี่พอฟังแล้ว2 3เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พ่อพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเฮา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นๆขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาเฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได๋พ่อผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โหได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามพี่พ่อพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: มันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นจังได๋เนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล้มแล้วบัดนี
1: ่ดินล้ม
0: เกิดล้มเกิดมีฉีกกระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล้มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล้มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปล่ะครับใส่ต่อผมคิดว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่า10ไร
0: ่ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าพี่พ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่พี่พ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพาดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพาด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพาดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาคนเลใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ล่ะ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: บ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: หว่านนี่หว่านลงไปแล้วผลผลิตเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอพ่อนนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันให้พอเอาอีแยกเตียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยไผอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้ากะงาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ซึ่งผักซึ่งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้แล้วครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส
0: ่เข้าก็ใส
1: ่ถือ กถือใจบ่
0: ถือกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ต่อน้องอีพอเนาะ
0: ใส่ต่อครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพอพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: กินครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่หนึ่งตำบลหลักเมืองอำเภอกุมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลเบาบ่มันสิแม่นความอีพอสมพรเบาบ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาชุดคายาพยาโซเลฉีดพ่นคายาในหน้าเขาบอกว่าสิเป็นยาใบแคบยาใบกว้างหรือสิเป็นตระกูลกกตายเรียบตายราบตายสิ้นซากตายอีหลีตายอีหลอต้องชุดยาคายาพยาโซเลโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ครับเตือนอดอัดฉลากก่อนใส่ทุกครั้ง

0: พ่วงมะนาวพ่วงบักเบอร์พ่วงบักเผาก็ว่าไปพี่น้องเอ้ยนะผลงานเพลงของคุณพ่อไว้พดเพชรสุพรรณนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันวัยรุ่นแน่ก็สิพ่วงพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพวงมะนาวว่าสันเพิ่นว่านะโอ้ยคักกี่ได้พี่น้องเออนี่ล่ะนะคะนำฝากกันตัวอีแม่ก็มักหลายเพลงเก่าอีพ่อก็มักหลายวัยรุ่นก็มักหมอลำนะเพลงใหม่ก็ขอใดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอเข้ามาสันตัวนะอยากฟังเพลงใดนะรายการสดเด้อค่ะดีเจซาบังปูค่ะรายการจัดสดนะคะกับช่วง 7:00 น.นะคะฮอด 10:00 น.นะพี่น้องว้าจบรายการนี่นะคะดิฉันก็จะไปทายบัตรประชาชนนะคะจะบอกให้เออฉันจะเป็นนางสาวนะคะนางสาวตลอดนั่นล่ะค่ะพี่น้องเออว่ากันไปนะคะดูแลร่างกายให้ดีเด้ออีพ่ออีแม่ก็ขอบบุญขอบคุณนะขอบคุณอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะอานะโทรเข้ามานะบ่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อสินค้าทางด้านสุขภาพเส้นทีนะขายดีนะคะห้อมดีเฮาก็ขายดีคือเก่านะขายดีคือเก่าสุยางนะถือคนละยางกับกินคนละยางนะคะบางคนก็ถือบ่สุยางแต่ว่าสมุนไพรก็ถือสุคนล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะ0438401222นะคะเมื่อกี้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคุณพ่อสมพรคงมั่นนะพี่น้องบ้านในเมืองตำบลหลักเมืองนะคะอันโซเลพลัดเนี่ยอันบริษัทเอามาที่แหลกๆนะอีพอแล้วก็สื่อไปใส่เลยแล้วเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแม่บ้านแล้วอยู่ไกลๆเนี่ยอันใดดีอันใดมาใหม่นี่กันล่องเบิดสุยางเด้พี่น้องค่ะอันใดก็สิอยู่กับคนไก่ก่อนตะเนาะแม่นบ่พี่น้องอันคือจังเฮาไข่เฮาป่วยก็ต้องคนในเฮือนสากลล่ะเบิ่งแย่งกันแม่นบ่มีบุญมีงานก็ต้องคนในบ้านน่ะคนไก่บ้านสากลล่ะเบิ่งแย่งกันนะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงแท้ 100% อีพอแล้วก็อยู่ใกล้ๆบริษัทนี่ล่ะหน้าเล่าบักลายนึงนะแล้วก็มาสื่อโซเลพัดไปใส่อู้ยงามแท้งามว่างามคือเราเว้าล่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เราเป็นเศรษฐีล่ะขายเขาตั้งแต่ใส่โซเลพัดมาเนี่ยสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนอีหลีนะคะสะอ่อนตัวเนาะคันได้หลายกะว่าได้หลายนะฮะพี่น้องเห็นบ่ทางภาคกลางพุ่นแถวนครปฐมพุ่นเพิ่นก็ใส่สูตรนี่เด้นะโซเลพลัส2กระสอบนะบวกกับปุ๋ยเคมี1กระสอบเอาไปผสมกันนะคะโคเลใส่กันนะให้ได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบไปว่านใน6ไร่พุ่นคันแม่นปุ๋ยเคมีสูตรสูงของเฮาตีโซเลเทอร์โบเนี่ยชุดเนี่ยว่านใน6ไร่นะคะพี่น้องค่ะนี่ล่ะอยากให้ใส่เป็นชุดนะคะหรือว่าถ้าอีพ่ออีแม่มีนะมีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วจังสินะกะสื่อตะโซเลพัดไปผสมก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีตอนของพวกครับผม
0: ค่ะ
1: ครับมื้อนี้ขอกดดอกอ้อลิ่มโขงได้เ
0: ด้อดอกอ้อลิ่มโขงเนาะ
1: แม่นครับผม
0: เป็นยังไงก็กินเส้นถี่เว้าสู่ฟังแ
1: หน่เอ้ยย่ายกับใครคือเดียวเฮาแล้วล่ะ
0: ม
1: ันประมาณกินหลายหรอกพี่เอาประมาณ10บ่ถึง54หรอก
0: นั่นล่ะก็กินตามไว้เล่าล่ะอีแม่นั่น
1: แล้วก็ใส่น้ําอุ่นน้ําดีพี่ได้บ
0: ่ก็ได้คือเก่าก็กินน้ําอุ่นตามหลังก็ได
1: ้ครับวันลังเทียพ่อกับช่องไปต้องกัน
0: โอ้บ่ต้องไปส่งใส่น้ํากันดอกกินตามหลังไปก็ได้ดีจ้า
1: โอ้ผมก็กินอยู่คือขวดนึงผมสิได้กินอยู่ประมาณไอ้มื้อนึงพอดีน่ะ
0: น่ารักกินโลดผู้กำลังใส่แรงงาน
1: ตอนนั้นตะกี้นอนหลับพอดีแม่ซุมนี่สวัดแกงมาเลย
0: เอ้ยนั่นล่ะบำรุงร่างกายตัวอ้าวคันเบิดกะจังสื่อใหม่เด้อนี
1: ่สิไปเอาอยู่ครับสิไปเอา
0: จ้าจ้าจ้าใช่นะพอหนองอ้อยเนาะจังสิล่ะนะคันถึกล่ะก็อยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บก็ดีใจน้ำนะพี่น้องค่ะสินค้าทางด้านสุขภาพแนวสินค้าทางด้านการเกษตรแนวเพื่อกระใสอยู่บริษัทบุญจันทร์นี่ล่ะนะคะเราก็หลายเด้นะคะตัวแทนจำหน่ายของเฮานี่หลายจังหวัดเลยตอนนี้นะคะที่สาวังปู่อ่อนแอไปอยู่นะคะทั้งกาฬสินธุ์ทางรอยเอ็ดนะพื้นที่ใกล้เคียงนะก็ขอบคุณทุกร้านค้านั่นล่ะนะละกาลันอาจารย์ถนอมก็อยู่ปากทางกกอบ้านหนองมืนทานเด้อมองเพิ่นขายเห็ดหลายๆแม่พี่น้องนั่นล่ะแวะเข้าไปจักน้อยๆก็เป็นศูนย์โซเลการเกษตรนะละกาทางเนี่ยยะโสธรนะก็เป็นร้านของบ่าวบุญฮอนะอยู่หน้าอันอยู่หน้าค่ายทหารเด้อพี่น้องเด้อ นะอยู่หน้าค่ายทหารนะคะของศูนย์ยโสธรนาบาวุ่นหอสาวดารานะคะโซเลพลัดเนาะอีพออีแม่ทางสารคามกระโทมานะทางปราจีนกระโทมานาทั้งมุกดาหารนี่จะเป็นลานเบาโปเบาสุริยะแน่นะเพิ่นเอาไปทรงอีพออีแม่เนาะหลักกระทั่งนครพนมนะคะก็จะร้านหนูปูการเกษตรนะคะยมเพอเรนูนครนะทรงใจไปหาพี่น้องทั้งนครพนมเด้อนาน้ำโค้งหังหลายคักนะคะดูแลความปลอดภัยเจ้าของลูกหลานน้ำมาละนะคะแล้วก็ยมเพอหน้าแก่ก็มีนะศูนย์เนาะศูนย์โซเลแล้วก็เพชรบูรณ์หนองไผ่นะคุณอยู่พินคุณแหม่มนะคะดูแลอีพออีแม่ทางนั้นเข้างามงามเพิ่นทายลูกมาให้เบิ่งจะแม่นตาสะอ่อนคักเจนเพิ่นสิได้เข้าหลายพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนก่อเข่าสะอ่อนต้นเข่านะคะหวัดดีค่ะ
2: ย
0: ่
2: า
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน ด
2: ูเลขคณะอันปาที่ท้องบ่จ
0: ้
2: ะ
0: แม่นค่ะ
2: อ
0: ัน
2: ขายไม่ได
0: ้อีแม่สิเอาขวดน้อยหรือขวดใหญ่เดี๋ยวหนูโทรกลับหลังไม่เด้อแม่เด้อเพราะว่าตอนนี้อ่อนแอหน้าไม่อยู่เดี๋ยวสาวบางปู่โทรกลับหลังไม่เบอร์นี้ล่ะเน
2: า
0: ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยนะคะนี่ล่ะผู้เพิ่นเคยใส่เพิ่นก็อยากใส่ผู้เพิ่นบ่เคยใส่เพิ่นก็อยากใส่พี่น้องแนวละว่ามันดีมันงามนะคะของดีของถือของแท้นะคะพี่น้องต้องของบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะขอบคุณหลายๆก่อนเด้อนะคะสำหรับทีมงานทางน้องไพเพชรบูรณ์นี่ก็ขายดีค่ะคุณยุพินคุณแหม่มนะดูแลพี่น้องทางนั้นบุรีรัมย์พุทธไทยสงแน่นะพื้นที่ที่อ่อนแอไปตอนนี้นะนครราชสีมาทางอำเภอปะท้ายก็สร้างสินค้าเขามาดีคือกันนะอุบลราชธานีนะอำเภอเมืองอำเภอเขมราชยังสิละนะคะทีมงานเฮาตัวเพิ่นโทรมาวังหนึ่งหันนะคะดีเจป้องแปงบ่นี่ล่ะนะคะแล้วก็ทางอำนาจเจริญน้ำเพื่อหัวตะพานเนาะศูนย์โซเลขอนแก่นพะยืนหรือว่าทุกจังหวัดนั่นแหละนะคะอีพอจ่าแม่จ่าโทรมาโหลดค่ะรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะสินค้าของเรานะซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกค่ะ043 840 122ค่ะ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขณะ

0: โซเล่ฮาล่าพรีเมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ตาฮักตาฮักนะคุณผีละครนะสั่งไปเพื่อมูน้ำเดนี่สี่ขวดว่าสันโซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองขอบคุณค่ะพี่จ๋านะฟังไล่การเจ้าอยู่นี่คือเว้ามวนเว้าดีแท้เพิ่นว่าเนาะขอบคุณค่ะอุ้ยดีใจว้ายผู้ใดสิบ่มักย่องเนาะพี่น้องค่ะเนาะขันย่องว่างามย่องว่าเสียงมวนเปิดเพลงกับมวนสินค้าก็ดีนี่แฮงคักขันบ่ค่าเพดานห้องติยานทะลุอยู่พี่น้องนี่ล่ะนะนำฝากนำตอนนี้พออีแม่พี่ป้านะเฮาทุกคนทุกคนนะขอบคุณหลายๆนะจัดไปนะคะโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผู้ได้ผู้ใดก็ซื้อผู้ได้ผู้ใดก็ใส่พี่น้องตะสอ่อนแม่เอาไปท่าน้ำยางเนี่ยบางโคตรพอโทมาอันหาสาวบางปู่เนาะอันสิได้เศร้ามิแห้งบลาคันว่าไหลดีปะนั่นบ่สั่นวายกันเจ้าเป็นคนขี้ข้านเจ้าก็บ่ต้องเป็นว่าเอ้ยขยันเอาทอขยันเอาเงินนะพี่น้องขาซ้ำหาใดซ้ำเฮาแข็งแรงนะฮะขันอยากแข็งแรงก็ซื้อเส้นทีไปกินขันอยากได้น้ำยางหลายก็ซื้อโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองไปใส่เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเปลือกมันนิ่มเปลือกต้นยางเลยไหมนิ่มกรีดง่ายนะซองมีดสามมีดก็เต็มกระโปะล่องเบิ้งนะฮะจากเอากระโปะใส่ต้นที่แรกเนี่ยยางไปหอดท่านได้สุดแถวบ่เจ้าสิได้กลับมาเปลี่ยนอีกยั่งแต่สิเอาคู่ยางสีดำไปเปลี่ยนได้เดียวนี่ว่าสันเพิ่นว่านี่ล่ะนะคะพี่น้องค่ะจะแม่นคักหลายบะนี่ก้อนยางเพิ่นน่ะน้ำยางเพิ่นเนี่ยแข็งเด้นะมาตรฐานเลยเปอร์เซ็นต์ยางสูงนะคะแล้วก็ผู้ใดทีต้นยางที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคแม่พี่น้องโรคยางตายหนึ่งเปลือกเน่าข้นเน่าหักเน่านะคะหรือว่าไฟท็อปท่อล่าหน้าล่าดำล่าหน่อยล่าชมพู่จังสิให้ใส่โซเล่ผ้าราพี่เมี่ยมฝาสีทองเด้อนะพี่น้องขวดหน่อย500ซีซี350บาทนะถ้านายางได้หลายกว่า500ต้นนะถ้าอีพ่ออีแม่นะปลูกยางหลายเออ 6,000 7,000 เป็นหมื่นต้นขึ้นพุ่นซื้อขวดใหญ่ไปถ้าซื้อหลายเฮาก็มีส่วนลดให้ได้มีโปรโมชั่นได้พี่น้องนี่คักบ่นะคะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะสินค้าของเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะอีพออีแม่ย่ามือเศร้านะกับอันไปย่างเบิ่งเข่าเข่างามเพราะว่าใส่โซเลพลัดย่ามสวยมากจักหน่อยโอบแมนเด้เพิ่นกรีดอย่างเงี้ยมันขึ้นเนาะกีดอย่างเงี้ยมันขึ้นช่วงประมาณตีสี่ตีห้าฟังไล่การสาวบางปูเนี่ยอุ้ยมักคักเพื่อนว่าเออจะอย่าว่าตะเรื่องผีไรเด้อขอย่านเพื่อนว่าเด้พี่น้องเออพอโทรมาหลังไม่นั่นนะขอบคุณหลายนะคะพี่น้องได้ฟังเบิร์ดสุยางกันล่ะโจกมาสรรหามาเว้าซุยพลอยแม่ฟังนะเบิร์ดมือเบิร์ดขึ้นนะคะแล้วก็สวยมากนะเพิ่นกรีดยางแล้วเพิ่นกันยางมาเบิ่งหน้าเพิ่นสตัวเข่างามงามแต่สะอ่อนว้ายพี่น้องมีความสุขสตัวเนาะขันแนวแล้วว่าอันใส่ยางบ่งามใส่ยางกับบ่ได้ทุนจักเทือมีแต่เป็นหนีไปหน้ากับบ่แม่นแนวน้ำมันสีหน้าดำหน้ากำมันสีหน้ามองคำพี่น้องบ่ได้เขาต้องใส่โซเลพลัดใส่โซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะคะขันแม่นยากระสิเป็นยาเส้นถี่ตัวพี่น้องขาโทรมา0438401220438401220ฟังจากเพลงก่อนจ้า

0: โอ้ศิลปินรูปหล่อเด้นะคะวาเมนดารายอดชายเมฆสุวรรณผู้เด้เล่าหน้าตาใครกันเนาะพี่น้องสาวบางปูกะฝากหาอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาทุกท่านเลยนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะก็จะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วล่ะนะฝากไว้ในเด้ออีพ่ออีแม่นะสำหรับสินค้าทางด้านการเกษตรเฮานะอะมิโนฮิวมิกโซเลพลัสนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีโซเลนะปุ๋ยเคมีกว่างเหรียญทองนะโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะหรือว่าจะเป็นโซเลเงิดหรือว่าอื่นๆ อีกหลายอย่างนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเนี่ยนะคะว่าจังใดจ้า
1: เออช่วงใกล้ขอคิดทอดน้องแดงในบ้อนเนาะ
0: ได้อยู่ค่ะ
1: เอามากินข้าวกันนึง
0: จ้าจ้าขอบคุณหลายขอบคุณจ้าสำหรับน้องไส้นะคะคิดทอดน้องแดงว่าสันเนาะกับขอบคุณน่ะนะคะแล้วก็สินค้าทางด้านสุขภาพด้วยพี่น้องนะคะเพราะว่าจะเป็นเส้นที่นะคะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะหรือว่าจะเป็นเทียนหลงนะเทียนหลงแม็กนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่มหาดผสมน้ำนมข้าวตราวีฮารานะพี่น้องคะแอลกูตาวีฮารากาแฟกะมี่คือเก่านะคะหรือว่าจะเป็น DLC ยาแก้ปวดมี่คือเก่าฝากไว้นำในเด้อนะคะยูเลียถึกนะคะร้านบุญจันทร์พันนี่มาพี่น้องค่ะนะคะราคาถูกมากนะคะมาโหลดถึกทุกอย่างได้ของแถมพร้อมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแต่ละจังหวัดก็สื่อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าโทรมาค่ะ043-840-122 นะส่งต่อไม่กับดีเจท่านต่อไปขอทุกท่านมีความสุขจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุ

0: ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มา
2: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรเคยสังเกตบ่ครับว่าสมัยแต่ก่อนนี่การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่การเฮ็ดการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรนี่บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยพอปานใดเด้นะครับอย่างดีอย่างหมานี่ก็โอ้ยปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายเฮาตลาดนะครับเอาไปย้ายน้ําไร่น้ํานาก่อนสิเฮ็ดการเพาะปลูกก่อนสิเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแต่ละฤดูกาลนะครับเอาไปกองไว้ซะเกินเพราะว่าแต่สมัยก่อนนี่บ่มีปุ๋ยเคมีนะครับสมัยก่อนบ่มีปุ๋ยเคมีดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดินยังบ่ถูกทําลายดินยังบ่เสื่อมโทรมนะครับพอพักหลังมานี่นะครับปุ๋ยเคมีเริ่มมามีบทบาทเริ่มมามีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับเฮ็ดให้ดินเสื่อมโทรมมันเสื่อมโทรมจังได๋วะติพี่น้องการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละปีใส่หลายๆเข้านี่โอ้ยมันเฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามถึงตัวพี่น้องเพราะว่าฟิลเลอร์ที่เขานำมาปั่นก่อนเคมีนี่นำมาเป็นส่วนผสมนี่ส่วนมากเขาสิใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับเอาอีหยังก็ได้ครับมาผสมให้มันเป็นฟิลเลอร์เขาเอิ้นว่าส่วนเติมเต็มนะครับเติมเข้าไปในกระสอบปุ๋ยให้มันได้ปริมาณที่ผ่านเกณฑ์กำหนดว่าท่านพี่น้องนะครับลังเทือพี่น้องบ้านเฮาก็ว่าโอ้ยเขาขีดดินพ่นแล้วมาปั่นให้ขีดดินพ่นก็ได้คือกันครับบ่ผิดว่าแต่ตัวเลขที่จดสูตรของเคมีตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้าใส่หลายกว่าเก่าอีกนะครับสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบเนาะพี่น้องเนาะผมเอกโซเลอยากสิให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวบ่แม่นบ่ให้ใส่เด้ครับปุ๋ยเคมีนี่บ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องก็ดีอยู่บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีบอกง่ายๆนะครับผมเอกโซเลยเลยอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิมให้ปาเคมีดอกครับให้เหลือไว้คือเก่านั่นล่ะแต่ว่าเหลือไว้จำนวนหน่อยลงนะครับแล้ว2กระสอบที่หายไปผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาเป็นส่วนผสมซะเด้นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอาไปโคเลใส่กันเอาไปผสมกันกับเคมีที่พี่น้องเกษตรกรเหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะเฮาก็ยังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่านะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับหลังจากผสมกันแล้วหลังจากโคเลใส่กันแล้วสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับบอกถึงเรื่องคุณภาพบัดนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่อไอ้แม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเด้มันดีแนวใดวะที่1ประหยัดนะครับผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเนี่ยคันเป็นหน้าเขาก็ได้แต่ก็ดีพร้อมนะครับทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับสำหรับทงไห้ทงหน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกหยัง
ปลูกหยังก็บ่งามต้นเป็นกะล่องกะแหลงสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเบื่อปุ๋ยพืชอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังมันสิดีจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์ขิงอยู่กับผมเอกสุเรศคือเราครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงอีเมลเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับหลังจากที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วมันเป็นจังไหนแน่มันดีบ่มันถืออกถือใจบ่เดี๋ยวเสียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณวงศ์กระโสค่ะอยู่บ้านเลขที่202บ้านดงหลวงหมู่10ตำบลกระดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะอำเภอกระดงหลวงคือกัน
2: ครับ
1: เป็นจังหวัดมุกดาหาร
2: อยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ
1: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมดีเจบ่าวโป้งนะครับคือวาร้านบ่าวโป้งการเกษตรนะครับอยู่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับอันนี้ก็คืออันนี้ดีเจบ่าวโป้งนะครับเปิดร้านบ่าวโป้งการเกษตรอยู่อำเภอดงหลวงอีกสาขานึงสิอยู่อำเภอคำชะอีนะครับสายไก่ไก่มาพานไปพานมาฝากไว้น้ำแนนนะครับสำหรับร้านบ่าวโป้งการเกษตรนะครับคุณแม่ครับตั้งแต่กี่คุณแม่นี่เฮ็ดหน้านี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังครับ
1: ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ล่ะใส่ปุ๋ยเคมี
2: บ่เพราะมันได้แน่แม
1: ่พอมันงามขึ้นอันนั้นก็มันย่อนลงมันตาย
2: โอ้งามดอก
1: ก็ตายแข็งตายตายแล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วมันก็บ่งามบัดนี่มันบ่ขึ้น
2: บ่ผลผลิตดีบ่แม่ใส่เคมี
1: มันก็บ่ปานใดแล้วมันก็ซ้ํานั่นล่ะ
2: เฮ็ดได้จักไรแม
1: ่ไร่6ไร่นี่ล่ะ
2: ได้ข้าวหลายบ
1: ่บ่หลายได
2: ้ติ
1: พอจะได้กิน
2: พอจะได้กินต้นข้าวนี่มีศัตรูพืชมากวนบ่ใส่เคมี
1: มันก็มีแน่บ่มีแน
2: ่มีแน่บ่มีแน่แล้วแต่อากาศเน
1: า
2: ะแม
1: ่แล้วแต่อากาศอากาศมันอันนั้นก็มันก็ตายไปหลาย
2: แล้วไอ้แม่รู้จักโซเลจากใส
1: จากวิทยุ
2: พี่ฟังวิทยุดีติแม่
1: จ้า
2: บาดใส่แล้วเป็นจังได๋ในแม่เว้าให้ฟังแน
1: ่ใส่แล้วมันก็ต้นมันขึ้นขึ้นได้จักหน่อยมันก็แข็ง
2: โอ้ต้นแข็งเลย
1: แข็งเลยถอนออกมา3มงอันมันบ่มีมงน้ำน้ำท่วมในจังหน่อยเน
2: า
1: ะมันก็สีตายๆวันนี้บัดมันขึ้นในจังหน่อยมันบ่ทันขึ้นหลายปานใดเฮาก็ถอนมาแซมนี่มันก็ยั่งไปเลย
2: ถอนมาแซมก็ยั่งเลย
1: ยั่งแข็งขึ้นเลยบ่ตาย
2: บ่ตายบ่ลง
1: แต่กออีกแต่กองามแต่กองามอีกกอใหญ่ใหญ่เขียว
2: ถึกใจบ่แม
1: ่ถึกใจถึกใจว่าสิไปใส่กับอันอื่นนําอีก
2: บ
1: ่ว่าสิไปแนะนําหมู่อีกใส
2: ่บ่ท่านแม่ถือใจยังสิแม่ร้องบอกเกษตรกรท่านอื่นเบิ่งกันน่ะแม่สิบอกเพิ่นว่าจังได
1: ๋บอกให้มาใส่ลองเบิ่งผู้ใดบ่เคยใส่ก็ใส
2: ่ติ
1: คันบ่ฮ้องบ่ลองน่ะบ่ฮู้ได้เพราะว่าข้อยก็บ่เคยลองฟังมานี่หลายปีแล้วเฮาก็มาใส่ปีที่ลองเบิ่ง
2: ถือใจเลยบ
1: ่ถือใจเลยจนสิไปซื้อไปให้เขาใส่พุ่นล่ะ
2: บ
1: ่มือหน้ามือฮื้อนี่ก็สิซื้อขึ้นไปให้บ้านห้วยเล่าให้มันลองเบิ่ง
2: ครับ
1: เพราะว่า
2: ทางอำเภอดงหลวงเฮานี่สิเว้าภาษาโซเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: แม่ฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะเว้าเป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะ
1: อ้อนจ้องไปตักเด้ออะไรเอ้ยดีเลยกะตะเคยตักเจออันตะเบิ่นโดกับโดตะเบิ่นตะปันอะกี้ปันโลกปันโดซอสิซอเนื้อๆไม่เลย
2: นี่ล่ะครับผมก็ได้จะยิ้มครับพี่น้องต้องให้ดีเกบาโปหรือให้บาโปการเกษตรเพิ่นสรุปว่าเป็นแรงไหนครับผู้เพิ่นอยู่ในพื้นที่น่ะนะ
3: ดีครับใส
2: ่สรุปว่าดี
3: ครับ
2: ถือใจ
3: ถือใจ
2: ถือใจแม่นบ่คุณแม่ว่า
1: ครับถือใจ
2: โอ้แสดงว่าถือใจ
1: งาม
2: ครับ
1: งาม
2: สำหรับผมนะครับเอกโซเล่กับคุณแม่คุณแม่ยังครับ
1: คุณแม่นั่งอรุณค่ะ
2: คุณแม่อรุณกับ
3: ดีเจบ่าวโป้
2: ดีเจบ่าวโป้นะครับหรือว่าบ่าวโป้การเกษตรสิฝากพี่ต้อนน้องไปซ้ำนี่ซะเกินมื้อนี้เฮาสินำสาระดีๆนำเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาฝากพี่น้องมาแค่ประสบการณ์มาเว้าเรื่องราวต่างๆในการใส่โซเลนสำหรับมื้อนี้พวกเฮา3คนฝากพี่น้องไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับมีขอสงสัยมีแนวค่าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสิใส่ปุ๋ยยังเด้อบ่าวเอกโซเล่หน้าอีพอยแม่นี่ปุ๋ยเคมีมันก็คือมาหลายรุ่นหลายสูตรคักแท้หน้ามันก็คือบ่คือกันบาดแต่ละทงบางทงก็เป็นหน้าท่ามบางทงก็เป็นหน้าโคกหน้าดอนมันสิใส่ปุ๋ยแบบใดเพิ่นว่าเด้เพราะว่าแต่ละปีการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มันใส่หลายหลายนะครับไปร้านปุ๋ยแต่ละเทื่อนี่ห้วยจักสิเลือกยี่ห้อใดจักสิเลือกสูตรได้ดีแล้วทางร้านก็เชี่ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับให้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ใส่ได้เบิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าตมใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับใส่ได้เบิดทุกสภาพดินนะครับอีพอยแม่บ่ต้องหนักอกหนักใจซื้อไปใส่แล้วนี่นะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าดินตมใส่ได้เบิดนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพอยแม่แก้วมังกรใส่ได้บ่บ่าวเอกโซเล่ใส่ได้เบิดนะครับว่าแต่ปลูกในดินเถอะใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยที่บ่มีฟิลเลอร์บ่มีสิ่งเจือปนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั้นก่อนว่าท่อนละอีพอยแม่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งออยู่ในดินได้โดนโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนขนาดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อพ่อปันใดดอกครับบอกไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เชื่อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันสิดีกว่าปุ๋ยที่เจ้าของเคยใส่มาบ่มันต้องเปรียบเทียบเบิ่งนะครับมีไหหน้าอยู่50 60ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางก่อนก็ได้แบ่งมาทดสอบเบิ่งแบ่งมาทดลองเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ใส่ไปแล้วมันสิเป็นแนวใดนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกย้ำๆถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยถูกใจคักมากกลายมากแฮ่หน้าเขายังสิที่โอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเพิ่นว่านะครับ ใส่ยางพารานี่ที่กรีดยางนี่โอ้ยน้ำยางนี่เปลี่ยนกระโปรงกับพ่อท่านเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางก็สูงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้าน

เอาใส่ของดีราคาถูกใส่ได้ครับทุกสภาพดินเหมาะครับทุกพืชลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอฟากันหามาใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรมาลดต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนให้มันเหลือหน่อยลงแต่ว่าผลผลิตให้มันเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคือเจ้าของต้องการต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีวิธีการมาฝากอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี่ปุ๋ยชุดนี่ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันสิเทอร์โบแบบใดมันสิดีจังได๋มันสิลดต้นทุนแล้วมันสิเฮ็ดให้ผลผลิตเพิ่มแนวใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบรรยายให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาฟังสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสิมีปุ๋ยอยู่3กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบไม้นี่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับใส่กับหน้าเขานี่ที่อีพ่อไอแม่เอ้ยถือกันคักถือกันแน่นะครับสำหรับปุ๋ยชุดนี่ชุดโซเลเทอร์โบนะครับแล้วมันสิลดต้นทุนแนวได้บ่าวเอกโซเลคันพี่น้องเกษตรกรเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับเฮาก็สิเหลือปุ๋ยเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือปุ๋ยเคมีไว้1กระสอบแล้วอีก2กระสอบที่หายไปนะครับเฮาก็สินําอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่มาชดเชยมาทดแทน2กระสอบที่หายไปนะครับนํามา2กระสอบพี่น้องนํามา2กระสอบนะครับบรรจุอยู่กระสอบละ50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงแล้วปุ๋ยใหม่ที่ผสมมาได้นี่ที่ครับโอ้ยคุณภาพนี่เป็นวิวัฒนาการใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใส่ปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับเฮ็ดให้การใส่ปุ๋ยเคมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ในดินได้โดนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่สนอกสนใจก็สามารถใส่สูตรนี้ได้คือกันนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับแต่ว่าอัตราส่วนในการผสมสิเปลี่ยนไปจากการเฮ็ดหน้าเขานะครับนั่นก็คือการใส่สวนยางพารานี่สิใส่ปริมาณหลายขึ้นนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบนะครับผสมในอัตราส่วน1ต่อ5นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่1กระสอบนะครับนํามา1กระสอบมาบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับเอามาบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถวานได้ประมาณ6เฮ็ดไร่บ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับยาขี้ข้านผสมยาขี้ข้านส่งอีพ่อไอแม่นะครับประหยัดแล้วบ่พอนะครับผ้าเขาผ้านี่มีแนวกินเกือบสุอย่างนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่ ให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเทอร์โบอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลอกเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย

นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดใส่แล้วเป็นจังได

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ย้ำอีกเครือ089-077-3277เสิร์ชยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุกรูจุกรูเฮ้บเฮ้บเฮ้บ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: าวประมงพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กก.หรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปกล้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเดินทางมาพบพี่พบน้องทั้งอำเภอโพชัยโพนทองหนองพอกเมื่อวดีจังหารเชียงขวัญ นะครับมาทั้งกัมมราไสมาทั้งร่องคำกุชินารายมาทั้งห้วยเพิงนะครับมาหาพี่หาน้องแฟนเพลงแฟนรายการทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดศิรภูมิทวัดบุรียินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังเอาขอบพระคุณสำหรับท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเล่าผู้คาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายเมื่อฝ่ามดินตราบนานเท่านานนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงขอพี่น้องแฟนเพลงพระการของพวกข้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับครับ
1: ขอเพลงมวนๆสักเพลงหน่อยเด้อ
0: เพลงใดเพลงใด
1: ของแฟนต่อสรอไง
0: โอเคได้ครับ
1: ผมฝากพิเศษไปให้คุณยายจมเกียงนี่แหละทั้งดาวง
0: โอ้เลยเป็นยายเด้อติคุณยายฟังอยู่บ่เนาะคุณยายเนาะ
1: บ่ฟังก็คุ้มมาฟังเดี๋ยว
0: จ้า
1: โอ้ให้ทุกคุณแม่เด้อ
0: ครับผม
1: ให้ทุกคนสวยแม่เด้อหาจะเล่าฟัง
0: ครับ
1: มาจมให้ผมทุกหมื่นแล้วยายทาวมวง
0: โอ้ยายนี่ก็จมเป็นไห้เป็นหึนเนาะคุณยายก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้เอาผมมาเล่าอีกแล้วเจ้าว่าข่อยสั่งเจ้าว่าฮู้อยู่แต่ว่าฮู้จักว่าสั่งจมไว้นั่นต้องเด้อเนาะ
0: ครับผม
1: เจ้าว่าสั่งเจ้าว่าฮู้จักว่าข่อยสั่งเจ้าอยู่คนเราว่าร่องหามาย้ำเลยล่ะนี่
0: ครับ
1: ฟังคำกล่าว
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมผู้บ่าวเสรภูมิผู้หลุบล้นล้อครับผม
2: คิดกันล่ะครับผู้ไอ้พ่อเพียงผู้หลุบล้อล้อคิดกันล่ะครับผมอ
0: ยู่จะไหนกินจะไหนคือไปโดนมัดดูดุนแต่ว่าคือพอเห็นส่งข่าวส่งข่าวมาป่ะ
2: อันยากน้ำตาน้ำทองนะครับ
0: ครับครับ
2: ครับกันบ่เฮ็ดกับวุ้ยบ่ได้เฮ็ดให้กินเนาะ
0: โอ้ครับผมครับ
2: หนึ่งเขาเป่าไฟอยู่หันละอีหยังก็ได
0: ้ครับผม
2: เอาอันคําว่าแรกก็อันจักเพลง2เพลงนี่ครับ
0: ครับผมครับ
2: เอาอันคืนอําลาได้เด้อครับเด้อ
0: คืนอําลาได้ครับ
2: กับตัวให้สิฮอดเฮ็ดหยังนี่เด้อ
0: โอเค
2: แล้วก็มอบให้คุณแม่เสียร้ายตรงนี
0: ้ครับผมครับ
2: คุณแม่นางเขาให้ซื้อผ่าได้ดิ
0: โอเค
2: น้ำตาลหวานได้ด้วยครับ
0: ครับผมครับ
2: เราเชิญขวัญได้ด้วยครับ
0: ครับผม
2: เอาครับผมกันคุณแม่ครับผมมีด้วย
0: โอเค
2: เอาผมอากาศไอเอาโยกกูหน่อยตรงนี้ด้วย
0: ครับ
2: ดอกแก้วดอกรักนี่เด้อ
0: โอเคครับผม
2: แล้วก็ให้ใจอันบางแห่งเด้อผู้ใดก่อนคุณพ่อโดนตาบ
0: ่ผู้เบาหนองแดงครับผู้เบาหนองแดง
2: เออครับเอาผู้เบาหนองแดงนำเด้อครับเด้อครับไอ้งวนศึกษาทำเนีย
0: โอเค
2: ม่วงน้ำเด้อครับ
0: คร
2: ับ
0: ผมคร
2: ับ ม่วงน้ำคุณพ่อล้อไปจังไหนมาจังไหนเนาะเขางามบ่นอกปีที่เนาะ
0: ครับผมใครเนี่ยอยู่พ่นว่าใครเนี่ยอยู่
2: ครับผมเพิ่นใส่ยังก่อนละใส่ยังก่อนน้ําพ่อเพียงยัง
0: มีครับบีครับบีครับตราเต่ามังกร
2: ครับอันตบเอาเต่ามังกรเนาะใส่อยู่ใครอยู่ใน
0: ค
2: ําเนาะ
0: ครับผม
2: ครับแต่งามอยู่ที่ผมใส่ก็งามอยู่ครับผม
0: ครับผมครับ
2: ผมเอาอันไหนให้ผู้ลังคนนี่นะครับเด้อ
0: โอเค
2: จักมันไปทางไหนมาทางไหนบ่ซุมื้อนี่มิตรกีรี
0: ครับผม
2: ส่งกันขันยังก็ส่งข้าวส่งข้าวเด้อครับเด้อ
0: คร
2: ับ ครับผมเอาครับผมเอาไทยล้อหนามแม่งผมนี่ด้วยครับเด้อแม่ทุกแม่ที่ครับครับผม
0: ผม
2: ไอ้อันคุณแม่คุณทุกคุณแม่ด้วยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: เออ นึ่งอีเมียน้อยก็ไม่เที่ยงต่อยเป็นน้ำเมีย
3: คร
2: ับ ผมสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: กินโทษกินโทษ
0: โอ้จะเป็นปากหวานพี่น้องกระพูดกระพุ้ย
4: กินโทษ
0: ครับผม
4: พี่ว่าได้เข่ามันยากยากยากน้ำกบเพิ่งเขียด
0: บู๊ยคือหยิบแพ้ลูกออกแม่แพ้ลูกหลายเนาะ
4: ไอ้แตกเสื้อเสื้ออยู
0: ่โ
4: หแล้วมันต้านไอ้ขางูต้องไอ้ขางูสิงไงเนาะมันล่นกินกบไม่ได
0: ้ที่เอ้า
4: ตัวสั้นแขนเล็กหน่อยนี่
0: มันก็เข้าไปได้หรอวะ
4: จักเลี้ยวที่แรกมันก็โตหน่อยร่องมานี่บักแม่มันล่นเลยเดี๋ยวโตเป็นไง
0: ครับผม
4: ก็ไปยังไปเบื้องเล็กหลุดอยู่โตแบบไง
0: ว้าย
4: ไปรักข้าบันกบอันกระข้าบกบมีในปากตัวหนึ่ง
0: บันนี้เอาไปใส่ละงูสิงบันนี
4: ่โอ้ยขาแล้วก็ทิมด้วย
0: เนี่ยโอ้ยคือบ่เอิญไปเอาแน่จะมาต้มแสบๆดิโอ
4: ้ยมากินดีกว่า
0: ว้ายก็แสบก็ได้เนาะงูสิง
4: โตแบบไงยังมา
0: โอ้ยอื่นนะเอิญเห็นบันนี้เอิญเนี่ยได้บันนี
4: ่เอ้ยขาหอดงูเห่าคนเดียว
0: ฮ่าฮ
4: ่าไอ้ขอน้ำจักเพลงเนี่ย
0: ครับผม
4: เอาอันอยากเป็นสันอยู่ในอ้อมกอดเธอ
0: โอเค
4: บ้าไปคุณแม่ค้ำไปในรถเป็นยังไงคือไปยินเสียง
0: มันไปกรุงเทพตัวประธานไหนมาอยู
4: ่มันไปน้ำลูกสาวเพิ่นบ่
0: แม่นครับแม่นครับ
4: ฉันบ่อยู่กับอันฝากไปน้ำร่มน้ำแดงเพิ่น
0: โอเคผู้ละแล้วดี
4: คนนั่งคุณแม่หน่อยในเด้อ
0: ครับ
4: ไปหาอันผู้บ่าวผู้ใดเป็นผู้บ่าวแล้วมอบให้เบิดได้
0: ผู้บ่าวเสรภูมิผู้แลวังหันกัน
4: เสรภูมิทักบ่แม่นเสรภูมิเพิ่นก็ให้เบิดได้
0: จ้า
4: อันซุปบ่มีเมียให้เบิดได้เด้อซุปมีเมียก็บ่ต้องฟังเด้อ
0: จ้าโอ้ยไก่เพิ่นน้ําแน่ซุปมีเมียก็ได
4: ้พี่รู้ไ
0: ปครับผม
4: เอาวงมวลนี่ซื้อหรอกนะ
0: จ้า
4: แม่น่ะคุณแม่นนั่งมันร้อนเล่นนี่นี่น้ำเด้อ
0: ครับผม
4: ไอ้ร้อนๆนะไม่ได้
0: โอเคครับขอบคุณครับ
4: คือหอดจะเป็นคือหอดคักซะ
0: เว้าคือ
4: เริ่มมันน้องไส้ตัว
0: ฮะ
4: น้องไส้อัน
0: ม่วงนะ
4: เออน้องไส้ม่วงหน้าเป็นยังไง
0: ครับผมแล้วก็สบายดีแล้วก็เขามาเล่นซุ้มมืออยู่นี่แหละนี่ในนี
4: ่ยังจะบอกว่ามัดแล้ว
0: ฮัมบอลเ
4: ลยน้องสามแตงนี่อ่อนน้ำเด้อ
0: โอเคครับ
4: เดี๋ยวตีน้ำแน่
0: จ้า
4: ปูดน้ำร้อนเป็นยังไง
0: ฮะ
4: ไอ้ป้าตุ้ยหลูดน้ำร้อนเป็นยังไง
0: มาสบายดีอยู่นะละซุ้มมือนี่ก็ได้ก็ไ
4: ม่ให้ป้าน้ำเด้อ
0: โอเคครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: เอาไอ้กินซัดเลื่อยคันอยู่บ่คะ
0: โอ้ก็กินตัวเนาะแซ่บก็ด
5: อกโอ้เข้ากันได้ก็เปิ้นเด้อคันกินข้าววงเดียวกันได้อยู่เด้อค่ะ
0: โอ้ยแต่มันใหญ่หนังมันคือยังแซ่บจะดอก
5: โอ้ได้กินเลื่อยได้ไ
0: อ้ดิโอ้
5: จ้า
0: โอ้
5: จะต่อไปก็สิได้โทรเอิ้นไอ้ตัวค่ะ
0: ครับผมจะมาเผาจังหน่อย
5: หาเพื่อนร่วมวงย่างได้ไ
0: อ้
5: แต่ยังกินคนเดียวท่านเด้
0: เออเสียเพิ่นบ่กินน้ําเพิ่นบ่กินติ
5: หมูก็บ่กินปูย่าบ่กินเด้เพิ่นไล่พุ่นไปกินนั่งกินอยู่กลางท้องพุ่น
0: โอ้โห
5: ได้กินเรื่อยอยู่เพราะว่ามันทําเลมันดี
0: แม่
5: เพราะว่าช่วงสิเข้าหน้าฝนนี่เฮงได้กินอยู่เพราะว่าเพิ่นจะออกช่วงนั้นเด้มาตะไลแม
0: ่นแม่นตัวเนาะ
5: มาย้ำมือเศร้านี่ย้ำมือเศร้าตะเว้นท้อแสงหน่อยๆนี่แม่นโลด
0: แม่น
5: เพิ่นออกช่วงนั้นล่ะ
0: โ
5: อ้มากะสิไล่เด้บัดนี้เพิ่นก็สิอยู่เพิ่นบ่แล่นเด้ถ้าหมาไล
0: ่เออครับผม
5: เออเพิ่นได้กินเที่ยห้างมื้อได้เที่ยละ3ตัวก็มีเด
0: ้หมากะแห้งค่ําแห้งคูนหมาอยู่หั่นเนาะ
5: แม่นเอาไอ้ฟังเพลงนี่เด้อ
0: โอเค
5: เอาเพลงอันเอียงก่อนละคืออันใจกูนักเลงพอเวอร์ชันผู้หญิงได้เด
0: ้อโอเค
5: ใช่เอาฝากใครอันทุกเสียงทุกสายเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผมครับ
5: เอาฝากหาเบิร์ดผู้อันผู้ว่าท่านได้เขาก็ผู้เขาแล้วเด้อค่ะเด้อ
0: โอเคครับผม
5: ผู้เขาแล้วก็สิมีแฮงอยู่ดอกตี้ได้เว้าละแม
0: ่จ้า
5: หนาวไหมเด้อค่ะสว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
4: โอ้ยปวดจมูกด่านลูกไอ้โทรศัพท์ของมึงคือเขาดิบ่ปุ๊บอันมันเย็นโทรศัพท์มั้ยลูกบาดนี่แม่นเป็นแนวไหน
0: จ้า
4: จะบอกโอ้ยจะโทรศัพท์แนวไหนสนองแม่ว่าเย็นโอ้แม่ว่าสิฟาดแม่เขาป่ะว่าแม่ว่าโทรศัพท์มันปวดหนักปวดเจ้าเอ้ย
3: จ
4: ้าๆๆแต่ว่าพี่บ่สมบูรณ์นะว่าแต่แม่ลูก
0: อันใดก็แม่
4: มาที่ไม่คุณไม่สมบูรณ์ปะนะ
0: เออกระเป๋าจังสี่ละมันกระเป๋าเป็นสี่ละ
4: กันกดเบอร์เขาอีเนาะ
0: แม่แม่หยุดแม่ก็ต้องดับเลยถ้ามันว่าซิมไม่สมบูรณ์นี่ดับปุ๊บแล้วก็จังกดไม่มันก็เข้ามาได้แล้วสบาย
4: วางสันติ
0: ครับผม
4: ได้เมียขอฟังจักสองเพียงจักสันติได้บ่สองเพียง
0: มามาลองเบิ่งมามามา
4: ได้เมียอันเพียงนึงเห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์เบอร์เพียงนึงเด้อ
0: โอเค
4: กะยาก็ได้จัก2นาทีแม่ลูกเพียงนึง
0: โอเคโอเค
4: มอบเพียวเทียงเลยเด้อ
0: ครับผมครับ
4: น้อย
0: ครับ
4: คิดเบียกาพุลาดอกแก้วเมียวตะวันหัวตะวันพุลา
0: ครับผม
4: อันฟ้าใสเด้อทุ่งยุ่งตารางเราในเด
0: ้อครับ
4: จ้าก็ให้ลูกสาวเสียงดีอ่อนในเด้อ
3: โอเคครับผม
4: ความเสียวเทียงความไม่เด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
4: อย่าไล่ลูกสาวมาหาในเด้อบันบ
0: อนโอเคครับ
4: นี่นั่งไปก็บ่บอกได้ลูกแม่ว่าได้ฟังยังเป็นลูกสาวจะข้ามเลยหมู่เจ้านี่ก็ได
0: ้ครับผม
4: จ้าที่หลังพวกเราจะมาสร้างฟางเราลูกเอ้ย
0: จ้าจ้าจ้า
4: เชียวแทบท้องลอยในเด้อ
0: ครับผมครับ
4: กับแม่เสริมแม่เรียนในเด
0: ้
4: อ
0: ครับผม
4: จ้ากะแม่บัวแม่หน่อยแม่จวนเด้อ
0: ครับ
4: คุณย่างแม่เผาเฮิ่มพร้อมเด้อ
0: โอเคครับผม
4: สีละพูดมาหันเด้อ
0: ครับครับครับ
4: อันนุ่มมองหน้าไม่หายไปน้องหันอันนุ่มมองหน้าเสียงนี่อ่อนนี่ละพอนอนศึกษาน้ำตาลหวานแอปเปิ้ลหมูเด้อจ้ากับสาวเสียงขวัญเด้อลูกเคยหำมันน่าเลี้ยงเด้อแม่สอนพร้อมเด้อนะไม่นะรอของแม่เหมือนเดิม
0: คุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
6: หัวครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผม
6: ครับเอาแม่ไทยเพิ่งเชิงคือเก่าน่ะ
0: ครับได้เลยครับได้เลยครับผม
6: ครับฝากให้แม่เสือแม่ร้านน้องนดน้ำตาลหวานเนี่ยด้วยครับ
0: ครับผมครับ
6: เอาแม่ร้านเนี่ยอยู่โกน้ำเนี่ย
0: ครับ
6: แม่น้อยยิษฐานแม่หมื่นเบาเสียเราพูดบังหันเนี่ยด้วยครับเอาน้องแดงเนี่ยด้วย
0: โอเคครับผม
6: พูดก่อนใหญ่ๆอยู่นี่น้ำเนี่ยนี่
3: ได้ครับได้ครับ
6: แม่นางแม่นางบวกบวกแม่นางเนี่ยน้อง
0: จ้าจ้าร
6: อรอหนาไม่เด้อ
0: ขอบคุณครับครับผม
6: ว่าบอกสาวว่านั่นแน่เด้อบอกสาวว่าอีหยังก็ว่าผู้ใดมีเมียบ่ให้แม่
0: จ้าจ้าจ้าสาวบ้านบ้านบ่ครับ
6: ครับมีเมียก็บ่ตีหรอกครับ
0: จ้าจ้าครับผม
6: ครับบ้านนี้ครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหล
7: ฮัลโหลครับ
0: ครับครับ
7: อันโทรศัพท์นั่นมันเอาใจง่ายๆนี
0: ่
7: ก้อยวางกันนั่นฝั่งผมโทรผมมาขอหาน้องพ่อเพียงนั่น
0: ครับผม
7: ผมโทรอยู่เฮียนบ่ได้นะ
0: ตี้อ้าวมาสร้างบาทเนี่ย
7: โทรอยู่เฮียนบ่ได้บาทนี
0: ่
7: ผมก็ว่ายายบัวผมว่าหาเฮาอยากโทรหาแต่ของย่ําขึ้นก็โทรบ่ได้สนนาบ่เล่าก็ได้บาทมันบอกมันบอกเบอร์เราแ
0: ม่จ้าๆๆ
7: ๆบอกเบอร์เราบาทผมได้เบอร์บาทนี่ผมโทรอยู่เฮียนก็ได้คือก
0: อบาทนี่อ๋อครับผม
7: บาทเอาได้ว่าบ่หาโทรได้หรอกคือบ่โทรมาเฮาย่ําขึ้นห่วยมาเฮาคือเกี่ยวเด้อว่าซั่น

0: เด้อจ้า
1: จ้าจ้า
0: ควายคือสิบ่ได้ดอกจ้ามีควายมั้ยจ้า
1: ผมครับ
0: มีก็สิหมาผูกไว้อยู่ดอกจ้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอ้านะครับ
2: เพียงนี่จักรทีนี่โอ้เพียงนี่มัน
1: หลายนาทีพดเดี๋ยวเอาเป็นว่าขายหยาจักหน่อยขึ้นครับพี่น้องครับขายหยาละกะจังไปฟังสมัยฟังชั่วโมงหน้านะครับเนาะนะครับเพราะว่ามันเปิดเพลงกับบอทันเพราะว่ามันเวลาหน่อยครับศูนย์นะครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ตรงใกล้ๆกับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสและกราดแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้านเพื่อนก็ให้บริการจำหน่ายนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังหรือว่าที่เป็นเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพื่อนกล้าไว้ให้พี่น้องเอาไปปลูกได้เลยครับบ่ต้องกล้ายากนะครับเด้อเพิ่นกล้าใส่ถาดไว้ให้แล้วพี่น้องไปเลือกเอาจักได้เบี้ยผักอีหยังแน่หลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นเฮ็ดให้นะครับสะดวกสบายที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพร้อมโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวปลูกมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนแต่เป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่ร้านเจริญรุ่งนนท์เมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกสิณก็ไปแล้วครับใกล้สาขาใดใกล้ร้านใดไปใช้บริการร้านนั้นสาขานั้นเพราะมันที่ได้ประหยัดค่าน้ำมันค่ารถค่าละนะครับค่าซิกหลอนะครับเด้อเพราะว่านะครับคุณภาพทั้ง2ร้านเหมือนกันทั้ง2ร้านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับเรื่องโครงการปุ๋ยกองกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ0899468350 0899468350 0438996 33 0438996 33นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: ผลงานเพลงกับของชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีนะครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้คู่สู้คนก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หม่องใดก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับพี่น้องครับไปขอบคุณผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเตามังกรผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพราคาอยู่ในถ้ำครับพี่น้องครับมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั่วๆไปทั้งนะครับใกล้บ้านพี่น้องครับไปซื้อได้นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอจังหารร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เขาหน้าปีหน้าบังแต่หนีบกพลปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยเช่าหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหยาในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิ
2: ซานเอาล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรครับย่อมเพื่อจังหารมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีนะครับเด้อเอาละครับพี่น้องครับพี่น้องสนจิตสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรกะไปร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับ0895404449 0895404449และ0892778060 0892778060นะครับเด้อพี่น้องชาวอำเภอจังหารและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่นะครับไปสะดวกสบายกับไปครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับซื้อนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรสะสมคูปองไว้นะครับสะสมคูปองไว้เพื่อแลกนะครับแลกรางวัลจับฉลากแลกรางวัลนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอย่าลืมนะครับนะพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้านเจต้ากับเฮียเบิร์ดแล้วก็อย่าลืมขอคูปองนะครับพี่น้องครับขอคูปองเขียนซื้อที่อยู่บัดนี้เฮาก็หยอดใส่กล่องไว้นะครับหยอดใส่กล่องไว้นะครับกับเจต้ากับเฮียเบิร์ดนะครับเมื่อถึงแล้วก็จับสลากขึ้นมาพี่น้องผู้ใดได้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่นก็สิโทรให้มารับนะครับเด้อนะอย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรยูรัน99รุ่งเรืองการเกษตรได้คูปองมาเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรนะครับหยอดใส่กล่องรับชิ้นส่วนนะครับรับคูปองนะครับเด้อก็สิได้รับรางวัลถ้าพี่น้องได้ปั๊บเพิ่นก็สิโทรเข้าไปตามอ้าวก็ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแล้วก็ไปที่ร้านประกายการเกษตรครับร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามลงมาทางหอนาฬิกานะครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาชนมหาสารคามทางสิลงมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางสิลงมาตำบลเกิ้งพี่ละครับพี่น้องครับมาที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับร้านเก่งการเกษตรครับมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออยู่ที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะนะครับได้โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็ไปที่อำเภอดอนจานกับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายส่วนที่อำเภอนามนก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์วางขายวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนอกจากนี้ก็ไปที่ว่าบ้านอำเภอสมเด็จครับอำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรนะครับร้านโชคชัยการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับถามว่าเข้าใจจังไหนหรือว่าจำซื้อร้านบ่ได้จังไหนก็โทรมาสอบถามกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนะครับได้0652561558 0652561558ไปฟังเพลงอยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอจากจินตลาผู้หลับสาวลูกสองบัดบอครับฝากไปเป็นกำลังใจสู้ขู่สู้คนเด้อฝากไปหาคุณแม่นะครับท้องรอยพร้อมกับคุณแม่ฝ้าใสหรือว่าที่เป็นคุณแม่พันปีสาวเชียงขวัญน้ำเนี่ยเด้อไอ้จันโยนคนฝักซี่อยู่ยังไงเนาะไอ้จันโยน

Lo man siang dang de gu dong ye. Pu xian bu ying kun ne.

อเคครับพอจาก AI นะครับนี่ครับเอ้านะก็ฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนกันละกันในช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับรันจะนะครับผมนะครับชิปเปอร์มอครับรันใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อใกล้เคียงพร้อมกับรันชิปเปอร์สังกัดพันแต่ว่ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันในสถานที่เดียวกันนะครับง่ายมาอยู่กับรันชิปเปอร์มอเลยนะครับได้รันชิปเปอร์สังกัดพันเอาของสินค้าที่เกี่ยวกับอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรมาวางขายวางจำหน่ายอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับในบริเวณร้านชิปเปอร์มอลนี่แหละครับพี่น้องครับอ้าวสินค้ามากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเอามาวางขายวางจำหน่ายให้พี่น้องได้จับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายไม่ต้องย่างไปหันมานี่นะครับผมมันเสียเวลาพี่น้องมานี่สะดวกสบายครบจบทีเดียวกับร้านชิปเปอร์หมอซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนะครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกรยกให้สีเบเยอร์นะครับที่ร้านชิปเปอร์หมอครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลและก็จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปบักป้ายหลากหลายหน้าต่างหลากหลายปางไปแท้ประการนี่ครับอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลได้เลยนะครับได้ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับ0813804599 0813804599มื้อใดเนาะสิได้มีโอกาสไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือได้ยินแต่คนซาคนลือว่ามันแซ่บผมจะต้องไปพิสูจน์ซะกันผมจังสิมาเว้าให้พี่น้องฟังว่าแซ่บอีหลีแต่ว่าตอนนี้ผมยังบ่ทันได้ยืนยันฟันธงคอนเฟิร์มผมละกือน้ำลายอึกอักอยากไปนะครับครับมื้อใดเนาะสิได้ไปส่งปุ๋ยได้ไปส่งกาแฟแถวนั้นอีกแล้วมันสิได้ไปเข้าไปรับประทานตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือ

เด็ดเจ็ดเด็ดไปล่ะครับพี่น้องครับไปขอบคุณร้านจารุนีแก๊สร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผทางสิไปนะครับสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ4ร้าน4สาขาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเต่าแก๊สหรือว่าจะเป็นถังแก๊สที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานนะครับพี่น้องครับมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานม.ก.ต้องยกให้ถังแก๊สปตท.อย่าลืมครับพี่น้องครับอยากได้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สเก่ามันเข่าสนิมมันบ่เป็นตะปอดไผเปลี่ยนได้เลยครับพี่น้องครับไปที่ทั้ง4ร้าน4สาขาโทรสอบถามได้ครับ0438111848 0438111848และก็0885730753

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจ

0: ภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 18:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 0725207004ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัว

0: ือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

0: าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ส่วนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยดินบ่มีขี้กระเดียนบ่มีขี้ทักแทฟังทางนี้พี่น้องฟังทางนี้ให้ดีนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วนี่ที่พ่อแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับดินกลับมาล้วนซุ่ยมีขี้กระเดียนมีขี้ทักแทอยู่ทงไห้ทงหน้าคือเก่าคือเก่านะครับ ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดฝังอย่างแน่นอนนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลนะครับราคา550บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดราคา550บาทเท่านั้นเองกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ครับ2กระสอบต่อ1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคุเลเข้ากันเอามาส่งเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสิเป็นสูตรได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่เหลืออยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่เหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วที่เส้นกองทุนมาที่เส้นลานปุ๋ยมานะครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับเอามาส่งเข้ากันเอามาคุเลเข้ากันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง5ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับบ่ถึงเรื่องคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคอีพ่อยแม่บ่อยากภาคกระโลดนะครับราคาหลักร้อยหลักพันคุณภาพหลักหมื่นนี่พ่อยแม่เอ๋ยใส่แล้วนี่ที่ครับใส่ในหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีดีแต่กอดีไว้มันกอหัวขิงไข่นะครับแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านครับเขียวจนหอดมือเกียวนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวแก้วมังกรข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับใส่ได้เบิดสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพนมไพอาจสามารถสวนภูมิศิลาราชเมืองสวงตรงไปได้ที่ร้านโซเลการเกษตรนะครับร้านโซเลการเกษตรปากทางกกอนะครับติดกับตลาดขายของปลาทางเขาบ้านน้องมืนทานถนนอาจสามารถพนมไพนะครับสำหรับร้านโซเล่การเกษตรนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ถนอมเหล็กศรีกับสุพจน์สายด่วนนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางอำเภออำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญกุดเขาปุ่นเลิ่งนกท่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดีเก็บของแปงนะครับพี่น้องที่อยู่ทางอำเภออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับทุกอำเภอนะครับของอำนาจเจริญหรือว่ากุดเขาปุ่นเรื่องนกท่าติดต่อได้ที่ดีเจป๋องแปงเด้ออีพอยแม่นะครับใกล้มองไรก็ไปมองหันก็แล้วกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเรนูนครก็ไปได้ที่ร้านหนูปูการเกษตรอำเภอถาดพนมติดต่อได้ที่อาจารย์วุฒิศักดิ์นะครับพี่น้องที่อยู่ทางคำชะอีครับคำชะอีอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเจบ่าวสุริยานะครับร้านบุญจันทร์พันนีการเกษตรสาขาอำเภอคำชะอีพี่น้องที่อยู่แถวดงหลวงนะครับดงหลวงติดต่อได้ที่ร้านบ่าวโป้การเกษตรนะครับร้านบ่าวโป้การเกษตรหรือว่าจะเป็นร้านชนดน้อยการเกษตรใครมองได้ไปมองหันก็แล้วกันนะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงแก่กับลูกค้าสู้ผู้สู้คนสำหรับพี่น้องที่อยู่แถวอำเภอกมลาไสนะครับตรงมาได้ที่ร้านบุญจันทร์พันนีการเกษตรตรงขามดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงแก่กับลูกค้าสู้ผู้สู้คนครับ อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับหรือว่าพี่น้องที่ถามไทยเข้ามาหลังไม้นะครับถามไทยเข้ามาเรื่องของปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับมันมีหยังแน่นาะบ่าวเอกโซเลปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนี่เพิ่นว่าในยินดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่นใส่คือว่าคักแท้ห้วยคักอีหลีเด้บ่ธรรมดาเด้สำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ซ่าใจต้นเขามันอยากออกห่วงน้ำก้นผมตัวนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับแกกระสอบบอกว่าไล่มายว่ามันครับแกอีพลอยแม่เอ้ยในกระสอบนี่มีหลายมิตรหลายสีหลายพลังนะครับเป็นปุ๋ยทุกมิตรเฮ็ดงานทุกมิตรออกฤทธิ์ทุกมิตรครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนไส้ปนมากับมิตรปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876

0: เอามา1กระสอบครับเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด1 2กระสอบครับอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบโคเลเข้ากันร่วมเข้ากันแล้วผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันสิเป็นยังไงใส่แล้วมันสิเป็นคือความเบาเอกโซเลเบาบมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนบอกให้ฟังบ่มันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไพ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปาตำบลรูปเฮานี่แหละครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิ้นพ่อยายอุด
1: ครับผมพ่อยายอุดจักเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปาอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: ครับแม่นบ้านเปาบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ
1: ่อประมาณ16ไร่นะครับประมาณนี
0: ้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: เฮ็ดเอง
1: ครับ
0: เฮ็ดเองสู่ปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดวันจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับซ้ํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊าดยังเฮ็ดได้อีกยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมพ่อเฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ่
1: แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ป๊าดโทรขึ้นมาถามนะว่า
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่หน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหันบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหายังไงก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินกายแข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: เป็นโรค
0: วัดผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าโดดไปแล้วมันกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งแต่เฮ็ดมา
0: บาดถามพ่ออุดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทางก็เอาวิทยุมาฟัง
1: นี่สิมานําก็ได้ฮู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรนําหน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามพ่ออุดก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกเอามาลองเบิ่งนะครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร่เขาเอิ้นขี้ตะแคร่เป็นปุ๋ยอุยุอายาขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีๆๆว่าซั่นดินก็หลวมดินก็บ่คือเก่ามั้ยครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่
1: าดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้า
0: เดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั่นกระแทกก็มื้อจกได้กับมื้อนี
0: ่บัดนี้ถามถึงเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ
1: ่อปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่น่า16ไร่ได้เขา18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นกันเป็นราคากับประมาณ
0: เ
1: นี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับก็บ่ขาดทุนได้ล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู
0: ่โอ้มันตกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวนี
1: ่มีไอ้กําไรอยู่เกือบ 80,000 อยู่ครับอีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้านําพ่อใหญ่อุดละบาดนี่มีกําไรอยู่เกือบ 80,000 หน้า16ไร่นะครับจากเคยเฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะเนาะพ่ออุด
1: ครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: ตะกี้เนาะครับบาดวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
1: บ่ติ18ตันกัวๆครับผม
0: 18ตันกัวๆพร้อมมีกัวๆอีก
1: มีกัวอยู่ครับกัวนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เหมือนรถ6ล้อเขา
0: โอ
1: ้ใช้รถปิกอัพไป
0: กัวนี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่ล่ะครับ
0: แสดงว่าพ่ออุดใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ถือกอกถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพ่ออุดใส่แล้วมันดีมันถือกอกถือใจจังซี่อยากให้พ่ออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือพ่ออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พ่ออุดเชิญครับ
1: มาเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่นํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับไอ้วัดไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทามน่าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: คร
1: ับ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับเข้างามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นเขากาใสใบตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับ

0: ดีของเพิ่นก็ครับจังเข้านี่ก็ได้หลายกว่าเขาครับผมหลังจากได้หา600กิโลนี่นี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
1: ครับ
0: ตันเอ็ดตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
1: ผมจะไม่ได้คุย
0: จริงครับ
1: แล้ว
0: รถเกี้ยวจะยอมผมนะครับ
1: แม่นบ่เฮ็ดแม่แนวไหน
0: รถเกี้ยวจะยอมนะครับ
1: บ้านนี่มันมีโลกมีแม่งมีหยังบ่
0: บ่ครับบ่
1: บ่มีโลกมีแม่ง
0: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
1: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
0: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
1: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
0: ไม่จ้างยัง
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
0: ครับผม
1: อยู่บ้าน
0: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
1: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
0: ครับ
1: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซํานี้จังพ่อก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนใจเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนขาดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคละแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

身体，牙门润滑改打身体，เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยายาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043

0: 8 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2
1: โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: เสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโป๊ติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แอกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อชะล่อพ้นอุบลครับ
0: ครับผม
1: ชื่อลินว่าเบิร์ด
0: ครับ
1: อายุบ้านเลขที่60/1
0: ครับผม
1: หมู่5ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: บ้านนั้นครับบ้านที่เฮายืนอยู่
1: บ้านหนองบัวครับ
0: บ้านหนองบัวตำบลช้างเผือกเนาะถามคุณพ่อเบิร์ดก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณพ่ออ
1: ยู่นี่ผมเฮ็ดไว้อยู่นี่6ไร่ครับหยัง
0: อยู่นี่6ไร่เฮ็ดหม่องเดียวบ่คือมีหลายหม่อง
1: มี2หม่องอีกหม่องนึง4ไร่
0: อยู่นี่6ไร่อีกหม่องนึง4ไร
1: ่แม่น
0: บ้านนี้ถามก่อนหม่อง6ไร่กับ4ไร่ที่เฮาเฮ็ดมานี่เฮาเฮ็ดมาจักปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมเฮ็ดมามันหยังนี่มันก็15ปีเนาะ
0: ประมาณ15ปีแล้ว
1: ผมขีดแล้วได้แล้วประมาณ7ปีนี่ล่ะ
0: ขีดประมาณ7ปีแสดงว่าอายุยางได้ประมาณ7ปีกว่าเริ่มเปิดมีดแรก
1: ครับครับ
0: ครับขีดมาแล้ว7ปีกว่า
1: ครับ
0: อายุยางประมาณ15ปีเนาะ
1: ครับครับ
0: บ้านนี้ถามคุณพ่อก่อนบอกให้ฟังแน่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเปิดนายางมันเป็นยังไงเนี่ย
1: เปิดที่แรกก็บ่ฮู้จักอีหยังเนาะก็ว่ามันไหลปักทํานี่บ่ยาง
0: เออ
1: คือมันไหลดีหรือบ่ดีก็บ่ทันเข้าใจเนาะที่แรก
0: ที่แรกๆก็เฮ็ดลองผิดลองถูก
1: ลองผิดลองถูกมานี่พวกหมู่เขาไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งไอ้มุกดาหาร
0: เด้
1: เขาไปกีดยางทั้งมุกดาหารเขาเอามาเสนอขายพะนะแล้วฝากเขาซื้อ
0: โอ้หมายความว่าคุณพ่อเบิดนี
1: ่เคยได้ใส่อยู่ยางมูลไอ้หมู่แนวไอ้ยอดเล่นยางครับซึ่งน้ำยาง
0: แสดงว่าคุณพ่อเบิดนี่พ่อเริ่มเปิดนายางมาเฮ็ดมาเรื่อยเลยได้ยินเขาพากันบอกว่าใส่ตัวนั่นตัวนี้น้ำยาท่านายางมันบ่ครับ
1: ครับ
0: ที่เอาท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางมันไหลหลายจังซี่บ
1: ่ครับ
0: ก็เลยไปลองใส่น้ำเขา
1: ก็เลยลองสั่งมาน้ำเขานั่นล่ะ
0: ให้สั่งมาเราใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่เว้า
1: ใส่แล้วโอ้ยมันไหลดีครับ
0: พี่ถือใจบ
1: ่มันถือใจว่าแต่ยางแล้วแต่ว่ามันน้ำหลายซะดิบัดนี
0: ้น้ำเลี้ยงนั่น
1: น่ะน้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ที่แรกดีใจว่าแม่น้ำยางไหล
1: มันน้ำยางหลายแกออกแปลแซ่บๆอยู
0: ่โอ้พ่อมาหย่อนน้ำกดคนจิ๊งแรงจุ๊งแรงแกออกแปลแล้วแปล
1: คนก็บ่อยากเข้ากันได้นี่คนน้ำกดดังก็เร่งๆอยู่หั่นล่ะ
0: ที่แรกเห็นนี่ป๊าบ
1: อย่างตกใจว่าอย่างคักๆแท
0: ้ไหลมาบักเต็มโปเลยแม่น
1: ครับครับเต็มโปเลย
0: พ่อหย่อนน้ำกดแล้วแกออกเฮ็ดคือขนมโคกนี่บ
1: ่ขนมโคกน้ำหลายโพด
0: น้ำเลี้ยงบ่
1: น้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: แล้วเปลือกเป็นจังได๋ตอนใส่ของตลาด
1: เปลือกแข็งบัดนี่เปลือกแข็งแฮงกีดยาก
0: เปลือกแข็งแห่งกีดเนี่ยมันมีเชื้อรากวนกีดกวนใจบ่ในช่วงนั้น
1: นี่ล่ะผมสนใจในเรื่องไอ้เรื่องเชื้อราที่แรกผมบ่ได้สนใจเรื่องยางไหลบ่ไหลปานใดดอก
0: แสดงว่าตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี่มีเชื้อรามากวนใจ
1: มันมีเชื้อรามาแล้วครับเชื้อราชมพู่กับเชื้อราดำ
0: บ้านนี่ถาม
1: ผมเบิ่งก่อนเชื้อราย่อยน้ำย่อยขัง
0: โอ้มีเชื้อราชมพู่ราดำราย่อยมัน
1: บ่ราย่อยครับ
0: กวนในให้สวนยางคุณพ่อ
1: ครับครับ
0: บ้านนี่ถามก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังนี่แล้วฟังวิทยุของไอ้เสียหนอมบ่าวหนอมเขานี่แหละครับ
0: โอ้ฟังวิทยุของเสียหนอมหนองทับไทนี่แม่นบ่ห
1: นองทับไทนี่ล่ะขึ้น 88.5 นี่ล่ะครับ
0: 88.50 นี
1: ่ครับ
0: ฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกก็เอาฟังโดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ฟังให้ว่ามากรีดยางย่ําขึ้นฟังทุกมื้อ
0: ฟังซุมื้อฟังเรา
1: แม่นหยังก็ได้ฟังตลอดอยู่แล้ว
0: บ่สถานนี่ฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็ว่ามันแม่นบ่ว่ะ
0: ครับ
1: ก็ฟังไปหลายมืออยู
0: ่ครับ
1: เป็น2เดือนละ3เดือนพุ่นละไป
0: ฟัง2 3เดือนก็เลยตัดสินใจ
1: เอามาใส่ตัดสินใจอยากให้เสื้อล่ามันเซานี่ย่านน้ํายางที่บ่ไหล
0: บัดนี้ถามพ่อเบิดก่อนพ่อเอาโซเล่พาล่ามาท่าลงเทื่อแรกเลยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาแล้ว
0: มันเป็นจังได๋เอาเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: มันพองเฮากรีดมันก็กรีดมื้นดี
0: โอ้กรีด
1: มันนิ่มดี
0: เปลือกนิ่ม
1: ที่แรกนิ่ม
0: น้ํายางนี่ไหล
1: น้ํายางไหลดี
0: ไหลดี
1: ไหลดีบ่มีน้ำปนนี่เห็นบ่นี่มันบ่ปนเด่น
0: โอ้บ่มีน้ำเลี้ยงเลย
1: บ่มีน้ำเลี้ยง
0: โอ้น้ำเลี้ยงบ่มีเลยพี่น้อง
1: แข็งเป๊กเลยล่ะ
0: แข็งเป๊ก
1: ขนาดมีเดียว
0: แข็งเป๊กมีเดียว
1: ครับ
0: มานี่ถามพ่อเบิร์ดก่อนพ่อใส่โซเลียพาราแล้วเชื้อราเป็นยังไงที่ว่ามันกวนคิดกวน
1: เชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพู่ก็บ่มี
0: บ่มีกวนคิดกวนใจเลย
1: บ่มีกวนคิดกวนใจว่ะ
0: ถ้าจักเถื่อคุณพ่อจังพวกเชื้อรามันจังบ่เห็น
1: มันก็ท่าเชื้อเดียวนี่แหละครับท่าเชื้อแรกเลยมันเศร้าเลยดิ
0: บ
1: ่ครับ
0: ท่าเชื้อแรกปุ๊บจากมันบ่เป็นนี
1: ่ครับ
0: มันสิเป็นอยู่ปากแผลจังซี่เน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับปากแผลบาด
0: สมมุติว่าเอาเข้ากรีดมื้อนี้ มืออื่นเนี่ยมือแรกเห็นเลยดิเป็นชุดดำๆเป็นบ่
1: เป็นดำเลยบ่เป็นขาวแบบยางติดเป็นดำครับ
0: บ่เป็นแบบนี
1: ้เป็นดำขึ้น
0: ผ้าล่าแล้วบ่เห็นเลย
1: บ่เห็นเลยบ่เห็นก็อยู่ระหว่างมีดมีด2มีด3
0: ผมว่ามีด2มีด3
1: มีด3มีด3บ่เห็นแล้ว
0: มีด3นี่บ่เห็นแล้ว
1: มีด3บ่เห็น
0: เพราะว่ามันเริ่มขับออกดิ
1: มันเริ่มขับ
0: เล็กๆมันก็สิมีผลออกมาแน่มันขับออกขับออกจนมันเบิดไปในที่สุดนะพ
1: ี่ครับ
0: อยากให้พ่อเบิดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อเบิดนี่พอคุณพ่อเบิดใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวใดพ่อตัดสินใจมาใส่แล้วผิดหวังบ่บอกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมว่ามันพอใส่อยู่ครับไอ้โซเลพารานี
0: ่ครับผม
1: น้ำยางมันไหลดีแล้วอีกอย่างนึงพวกเสื้อล่านี่บ่มีกวนใจพี่น้องบ้านน้องบัวบ้านน้องแหลงบ้านแดงเด้อคันบ่เคยได้ใส่ละมาลองเบิ่ง
0: ครับผม
1: ผมว่าดีก็หมู่ที่เฮาเคยใส่ๆมาพุ่นแล้วน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี่ยงหลายครับ
0: ครับผม
1: บ่มีน้ำเลี่ยงออกเลย
0: เปลือกเป็นไดคุณพ่อ
1: เปลือกกระนิ่มจีดง่ายจีดง่ายบ่มีสะดุดเปลือกอ่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเบิร์ดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรากวนจีดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยคือคุณพ่อเบิร์ดนะครับเปลือกแข็งจีดยางน้ำยางไหลกระปิดกระปอยลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนผมกับคุณพ่อเบิร์ดฝากไว้ซ้ำนี่ขอบคุณหลายสวัสดีครับ

นั่นแหละครับคือเสียงจากปากภูติพลไซอีหลีนะครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้รายการเกษตรมิตรภาพเดินทางมาถึงช่วง

ท้ายของรายการแล้วนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าจังพอๆกับผมเอกโซเลในมือต่อไปนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทางคืนดีๆตรงนี้เป็นรายการสดอีพอยแม่สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนนะครับผมเอกโซเลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตา

อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: หมายเลขโทรศัพท์00122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาด้าแม่ด้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำ

0: ั้งหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งต่างคนต่างอายุหลายแล้วล่ะวะฝ่ายผู้หญิงก็เป็นสาวทึ่งทึกว่าสันเถาะบ่ค่อยสนอกสนใจเรื่องมู้นี่และบ่ค่อยมีคนมาจีบส่วนผู้ชายนี่ก็เป็นจานว่าสันเถาะอันเรื่องการมุ่งการบ้อนนี่บ่ค่อยหูจักอีหยังดอกจานนั่นเอากันมา2ปี3ปีก็บ่เคยปฏิบัติจักเถียฝ่ายผู้เมียก็งุดงิดอึดอัดอยู่อันผู้จานนี่บ่ย่อมขาของจักเทียเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บ่ขาดตกบกพร่องดอกละวะแต่ว่าพอตกยามมื้อแลงมากินข้าวกินปลาอิ่มแล้วก็นอนกอนสูดสูดเซ้เป็นจังซี่เสมอมีอยู่มือหนึ่งลกก้านำกันซะแล้วลกก้าไปข้าวหนึ่งผู้เมียก็มานั่งพักนั่งค้ำข้างเบิ่งผัวในใจก็คิดวิธีเฮ็ดจังไดหนอจังสิให้จานขาของได้คนสมัยก่อนกับนุ่งสินนะกับทำทายางไปเอาน้ำอยู่เถียงหน้าแล้วก็ถอดกางเกงในออกว่าสันทะพับไว้ในกระตาละแล้วก็เอาน้ำมาให้ผู้ผัวกินพอผู้ผัวกินน้ำแล้วก็กลับไปนั่งอยู่กันแท้คือเก่านั่นละโอ้ยปวดหลังว่าสันแล้วก็ทำทานอนลงขาก็อาจังปังมาทางผัวนั่นละผู้ผัวก็เสยอยู่บ่พอใจแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมันก็จ้างปังซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกเมียซั่นตั่วห่วยนอนก็ระวังตีนสินนะเปียงโหนน่ะของเพิ่นว่าซั่นผู้เมียก็บอกว่าฮู้ว่าของก็นำทําแม่พะนะฝ่ายผู้ผัวจานเพิ่นก็ยกบักกอกแน่ใส่นี่ที่บ้าบ่เหี้ยนเดียวกันน่ะนรกสิกินหัวแล้วพะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสีย เอามาล่องเบิ้งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0422เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นไปหาหมอหลังจากนั่งทาเขี้ยวยืดโดนเติบหมอก็เอิ้นเข้าไปที่ห้องตรวจโรคและก็ยื่นปลอดให้และก็บอกว่าอ้าปากออกขออนุญาตวัดปลอดนะครับพนวาผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่าปวดแขวหลายค่ะหมอวัดมองอื่นในบ่ว่าสั้นคันนั้นก็ยกแขนเขินหมอเสียวปลอดยัดไว้ใต้ขีตะแล่ใต้ขีตะแล่แห้งบ่ได้คักฉันเป็นคนบ้าจี้บ่ตรวจบ่ได้บ่ว่าสั้นหมอก็บอกว่าบ่ตรวจบ่ได้ครับคันบ่ตรวจก็บ่สามารถสิวินิจฉัยโรคได้ตามหลักทางการแพทย์คันยัดใส่ปากบ่ได้ก็ต้องยัดใส่ใต้ขีตะแล่คันยัดใส่ไตขีตะแล่บ่ได้ก็ต้องยัดใส่หูก่อนในเมื่อปฏิเสธบ่ได้เพิ่นก็ต้องจำยอมว่าซั่นเถาะยอมให้หมอยัดใส่ในก้นอย่างเดียวจังสิตรวจได้ว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าคันนั้นก็ยืนขึ้นแล้วก้มตัวนอนไปน้ำเตียงครับว่าซั่นเพิ่นก็ปฏิบัติตามฮือกระโปรงขึ้นครับว่าซั่นผู้หมอสั่งเพิ่นก็ฮือกระโปรงขึ้นดึงกางเกงในลงเพิ่นก็ดึงกางเกงในลงประมาณจัก2นาทีนี่ล่ะก็มีความรู้สึกว่าพูดโลดแกก็ห้องเสียงหลงเลยโอ๊ยๆ อันนั้นบ่แม่นหูก้นข้าพะนะผู้หมอก็เลยบอกว่าอันที่ยัดเข้าไปก็บ่แม่นปลอดพะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อย

0: เรื่อยพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวแฮ่แฮ่แฮ่สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหว่านหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
1: ่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอย่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840 043840 1222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กวัยรุ่น2คนถูกจับข้อหาเสพยาบ้าแต่ว่าเนื่องจากเป็นเยาวชนและกระทำความผิดเป็นครั้งแรกหน้าตาก็ดีนำศาลจังเมตตาบ่ตัดสินให้ติดคุกแต่ว่าให้ไปปฏิบัติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากครบกำหนดก็มาร่ายงานตัวต่อศาลศาลก็ถามคนแรกว่าได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังให้กับสังคมแน่ว่าสั่นผมสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนเลิกสูบยาบ้าได้15คนครับว่าสั่นศาลก็บอกว่าดีมีวิธีการจังใดจังเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้าถึง15คนว่าสั่นผมเขียนวงกลมไว้2วงครับวงน้อยและก็วงใหญ่และผมก็สี่ไปที่วงใหญ่ว่าก่อนที่สูบยาบ้าสมองเฮาสิมีขนาดนี้และก็สี่ไปที่วงกลมน้อยบอกว่าหลังจากสูบยาบ้าไปแล้วสมองเฮาสิเหลือซ้ำนี้ดีฉลาดว่าสั่นแล้วก็หันมาถามหมอที่2เจ้าซอยอีหยังสังคมแน่ว่าสั่นผมสามารถเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้า150คนครับว่าสั่นศาลก็บอกว่าดีมากเฮ็ดด้วยวิธีใดว่าสั่นผมก็เขียนวงกลม2วงคือกันนี่แหละครับผมสี่ไปที่วงกลมน้อยและก็บอกว่าก่อนเฮาสิติดคุกหูดากเฮาสิมีขนาดนี้สี่ไปที่วงกลมใหญ่และก็บอกว่าหลังจากที่เฮาติดคุกหูดากเฮาสิกว้างขนาดนี้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่ สองมีดบ่เกินสามมีดล่องเอามาใส่เบิ้งเปียงขันบ่เสือบาวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ้งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นร่าดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0438401122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแม่บ้านผู้หนึ่งเพิ่นไปปรึกษาหมอเว้าให้หมอฟังว่าสามีนี่เสื่อมสมรรถภาพทั้งเพศอย่างหนักเลยว่าซั่นเถาะบ่เฮ็ดอีหยังเพิ่นเลยมาโดนแล้วว่าซั่นผู้หมอก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกครับอันแนวมื้อนี้มันแก้ไขได้ว่าซั่นหมอก็เลยเอากาแฟเส้นทีให้เพิ่นซองหนึ่งเอาไปส่งให้สามีคุณกินเด้อว่าสันว่าเพิ่นได้กาแฟเส้นทีไปเพิ่นก็ดีใจแต่ว่ากับบ่ทันเสือ 100% ว่าทันเถาะได้ยินหมอว่าส่งให้กินก่อนนอนว่าสันเพิ่นอยากลองนะนะเพิ่นก็บ่เสือหมอไปฮอดแล้วเพิ่นก็ส่งให้ผัวกินเลยหลังจากผู้ผัวกินแล้วประมาณ10นาทีนั่นล่ะเกิดความต้องการขึ้นมาคือหมอวาอิหลีเอามือกวดถ้วยซ้ำน้ำบักก่อนอยู่ทั้งโต๊ะออกว่าฉันเถอะถ้วยซ้ำแตกมุนเอเล่จับเมียขึ้นนั่งทั้งโต๊ะสุกให้เมียนอนลงแล้วก็ปฏิบัติการจนเสร็จภารกิจตื่นมาอีกมือหนึ่งผู้เมียก็มาปรึกษาหมออีกเว้าเรื่องเล่าให้หมอฟังผู้หมอฟังเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าโอ้ก็ดีละตัวบ่เป็นหยังดอกถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเฮาซื้อไม่ได้ว่าซั่นอันถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนฉันบ่เสียดายดอกแต่ว่าอยากอายคนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นนะเต็มอยู่พะนะ
2: หาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิสตอกฮิสตอกระวังระวังอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกระปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษอ้าว สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิท้นเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิท้นรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หมู่สองคนขับรถสิไปเที่ยวกันพอไปฮอดกลางทางหมู่หมอหนึ่งเกิดปวดเหนียวก็เลยขอร้องให้หมู่จอดรถเหนียวซะเถาะพอลงจากรถได้กำลังสิย่างเขาป่าหมู่ก็เลยเตือนเหนียวระวังระวังแน่เด้อเฮ้ย

0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเด้ขอโทษขออนุญาตเพิ่นก่อนแน่ล่ะพ่อนะหมอนั่นก็บ่ฟังแล้วบ่ใครเสื่อแนวโมนี่เนาะเพิ่นก็ย่างเข้าไปเห็นภูมิไหมเพิ่นก็บ่อธิษฐานบ่ขอโทษขอโพ้หยังแล้วเพิ่นก็ปล่อยเลยจากจากพระเอิ้นภูมินั่นบัดมีแตนแตนล่ามหั่งบักใหญ่มันก็พากันแตกเบิ้นมาตอดของหมอนั่นซะแล้วหมอนั่นพอถูกแตนตอดกับฟ้าวแล่นมารถซะแล้วโอ้ยแตนตอดของเฮาเฮ้ยพะนะหมู่ก็บอกว่าจังซั่นแล้วเฮาบอกว่าให้ยกมือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีก็ยังว่าขัดจังใดมืออื่นโตมาขอขมาเด้อพะนะตื่นยามมื้อเช้ามาหายว่าของหมอนั่นปานบักแตงสร้างว่าซั่นเถาะทั้งไข้ทั้งเจ็บทั้งปวดก็เลยเอาธูปเทียนมาขอขมาจุดธูปเทียนแล้วก็ยกใส่หัวสาธุถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงลูกขอโทษขออภัยจังใดก็ขอให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปแต่ว่าความใหญ่ให้เหลือคือเก่าเด้อพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อขมาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นไปหาไส้เบ็ดเนี่ยมือแรงว่าจันเถาะหน้าต่อกันพวกพ่อเฒ่านี่สิมักคุยทับลูกเขยอยู่ประจำเด้เล่าได้เงี้ยยังละทิศว่าสั้นเงี้ยขี้ก็เดียนละพ่อผู้ลูกเขยตอบอู้กระจอกเงี้ยขี้ก็เดียนในปลาน้อยว่าสั้นเอ้าแล้วพ่อได้เงี้ยยังว่าสั้นลูกเขยถามพี่ระดับนี่มันต้องเงี้ยกี่ปมว่าสั้นพอตื่นเศร้ามาต่างคนกับต่างมายามเบ็ดเนาะแต่ว่าก็บ่เห็นลูกเขยมายามดอกว่าแล้วก็เก็บเบ็ดของเราไปแล้วว่าหลังได้หลังใดก็เกี่ยงมินลินบ่ได้ป่าจักต่อเมียเฮียนมือเปล่าผิดหวังมื้อนี้ยางพานเฮียนลูกเขยก็เห็นลูกเขยนั่งกินข้าวอยู่เพิ่นก็เลยเอิ้นถามกินข้าวกับหยังน่ะทิศว่าซั่นว่าผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบว่าขัวกี่ป้อมว่าสั่นพ่อตะเล่าได้ยินแล้วก็เจ็บใจว่าคิดในใจว่ามึงกูต้องเอาคืนมึงให้ได้พ่อมือล้นมาลูกเขยก็จะออกไปใส่เบ็ดผู้พ่อเฒ่าก็นั่งใส่อยู่เอ้ามื้อนี้บ่ไปใส่เบ็ดบ่พ่อว่าสั่นว่าโอ้ยบ่ค้านว่าสั่นแล้วได้เงี้ยหยังล่ะแล้วถามลูกเขยก็ว่าโอ้ยก็เงี้ยขี้เดียนคือเก่านี่ล่ะพอตะลูกเขยยางผ่านไปแล้วก็ยิ้มว่าเอามือลูบปากรวยรวยมึงกูสิเอาคืนมื้อนี้ละหลังจากที่ใส่เบ็ดเรียบร้อยลูกเขยก็เข้ามาเฮียนพอตะมืดมาผู้พ่อเฒ่าก็ออกไปหน้าปล่อยเป็ดฝูงบักใหญ่ที่แล้วเลี้ยงไว้ลงให้หน้ากะว่าให้เป็ดไปจัดการกับเมียขี้ไอ้เดียนลูกเขยว่าซั่นเถาะพอตื่นมาเนี่ยมื้อเช้าเพิ่นก็ทําทายางผ่านหน้าบ้านลูกเขยกะว่าสิถามเยาะเย้ยว่าซั่นเถาะพอดีลูกเขยกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยทำท่าเอิ้นถามได้ยังกินละทิศว่าสั่นผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบลาเป็ดพ่อพนะ
2: เอาผ่านไปเบ้าหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยาง ก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อ

หามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่ผ้าร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ก็ให้พี่ออสมอบของขวัญให้กับ
2: เวลา18 นาฬิกา

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตามสบายนะ

0: นะครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: และเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
1: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areas agriculture and foodRenewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing, and education.
0: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี
4: ้นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1,300,000 ล้านบาทถึง 1,800,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิ์ผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
5: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคม

0: ใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบเกินมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว10

0: ถึง20ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
1: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันทร์รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ ชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
4: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500,000 ล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงา ั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำ

0: ขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานค่ะวันนี้นะคะโยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรียกว่านะคะมาพักผ่อนมา on vacation นี่แหละค่ะนะคะก่อนอื่นนี่ต้องบอกว่านะคะการมาเชียงรายครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะออกเสียงถูกไหมจริงๆแล้วก็คือเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปที่หัวหินนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้ายังไงแล้วเนี่ยเรามาเชียงรายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาดูนะคะร้านกาแฟที่หุ้นเป็นหุ้นส่วนอยู่นะคะก็คือร้านชื่อว่าดูฟิลนะคะจริงๆแล้วดูฟิลเนี่ยอยู่หลังวัดล่องขุ่นนะคะซึ่งถ้าเกิดมาวัดล่องวัดหลังวัดล่องขุ่นเนี่ยจะเจอโรงแรมชื่อดูวอนะคะแล้วดูฟิลเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับดูวอนะคะคือเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเขานะคะคือตอนนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางอากาศทางเชียงรายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าเป็นกรีนซีซั่นนะคะก็คือว่าเป็นช่วงของฝนตกนะคะโยมาวันแรกนี่ก็บอกโอ้โหคือโชคดีมากๆที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วโยมาในวันที่ฝนนะคะไม่ตกแต่ว่า
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงาน

0: าชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570โฆษณาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิ

0: ีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เน็ตซีโร่2050
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอนระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCICประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
3: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับพี่น้องกองปายที่เข้ามาฟังรายการมินินะครับพี่รายการมินิแดนสดกันแล้วกันฟังเพลงขาสักเก็ตนะครับพี่น้อง

นะครับเพิ่นเปิดโฆษณาอยู่พระท่านเดี๋ยวเลี้ยวเฮากับฟังเพลงทาบุญพลาสัญญาหักนะครับสาวใหม่สาวใหม่กับผู้ใดล่ะกับไพ่บุญเนาะ

ลาสัญญาหักนะครับกราบสวัสดีพี่น้องป้องปลายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีดีเจเปียสันด้วยนะครับที่กำลังจอบดูดีเจตำรวจภาค4เฮากำลังจอบฟังจอบเบิ่งเนาะนะครับเฮาไลฟ์สดกันมื้อนี้นะครับตั้งแต่2ทุ่มมาเรื่อยๆเนาะผู้ที่ฟังทาง Facebook นะครับก็สิได้ฟังหลายกว่าหมู่ดอกนะครับขอเพลงอีหยังก่อบุญดวงไฟของตูหลูในเด้อเพลงมักอ้ายผิดไผบ่นะครับของหมิวรัชดาพรด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเด้อคันมีดอกนะครับเจ้าสิหาพ่อบ่พ่อพุ่นล่ะนะครับสวัสดีสาวน้องๆเนาะสาวสัมผัสทองอ้วนสาวพุทธนะครับมื้อนี้นะครับก็มาสิ่งมาซ้อมกันเด้อเฮานะครับมาเบิ่งมาให้กําลังใจนะครับเพลงใดถูกใจก็กดอันนิ้วโป้งเฮ็ดบ่นั่นตัวฟ้าเต้าขาวนั่นหัวใจแดงๆก็ได้เด้อคันบ่มีเห็นเฮาเฮ็ดนี่พาเฮ็ดอยู่นี่เห็นบ่นะครับนั่นนะครับคันจอบเบิ่งก็ได้เนาะนะครับบางท่านก็บ่กล้าเข้ามาคอมเมนต์อีหยังดอกนะครับบ่กล้าเข้ามานะครับก็ลีๆอยู่แต่ว่าก็กดรูปหัวใจรูปหยังให้กันก็ได้เนาะพี่น้องแสดงออกถึงว่าฟังอยู่ว่าซั่นนะครับพี่น้องทั้งคลื่น 103.5 เป็นจังได๋มื้อนี้คือมีมี4ใบตะเนาะน่ะแม่น้อยสีฐานจักไปจังได๋มาจังได๋เอาเข้ามาแล้วนะครับแวบๆเพิ่นเข้ามาสิ่งมาซ่อมแต่เกินว่าสิมีจัดสวดบ่ซั่นเด้นะครับเอาเพลงแรกก็แล้วกันระวังรอโทรศัพท์บ่ฮู้ว่าไผสิโทรมาแน่บางเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับบุญบังไฟของตูหลูใหม่ทองคําจากการแนะนําของสาวสัมผัสทองอ้วนนะครับนี่ก็ใส่เสื้อบักไฟเด้

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: สะดวกสนใจอยากได้สบู่ถูแก่ขั้นแก่ไข้ผิวพรรณดีมี11สูตรเนาะนะครับพี่น้องกติต่อมาสูตรนมเข่าพระท่านได้มาเด้อนมแพะท่านได้มาเลยมิตรมะขามมะละกอแล้วก็ก่อนกลมขาวขมิ้นผสมนมนะครับผสมนมเรียกว่านมเข่าเนาะนะครับแล้วก็ขิงนะเหลืออยู่ช่วงนี้เนาะน่าจะต้นเดือนวสันต์เนาะเจ้าสิมาเนาะคือแม่นเสืองามแท้คือไม่แขนบุบนะโอ้พี่น้อมนะครับเล็กสีจาก4แยกพนมไพ่3แยกพนมไพ่แม่นบ่3แยกพนมไพ่3แยกบ้านหนองมนทานนะครับอันนี้เสือบุญดวงไฟอันนั้นไหทองคําเออบุญบังไฟยังกันล่ะบุญบังไฟอาสามาศนะครับเมื่อนั้นได้ไปมวลน้ำเพลินนะครับก็เลยพากันซื้อเสียซื้ออย่างไรสันตัวสันคือข้าเจ้าตอนนั้นบุญอาสามาศไปพนมไพ่เด้อพนมไพ่กับวันที่30 31ล่ะก็12เนาะเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับ30พฤษภาคมนี่แหละบุญบังไฟกับใหญ่ให้กัญญาโสพอดีฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
4: อ้าวจ้าพอฟังเสียงดังมา
3: โอ้ก็เสียงดังแต่มื้อนี
4: ้ขอเพลงเล่าหน่อยเด้อ
3: เพลงหยังล่ะเพลงเล่าเพลงเพิ่นเพลงใด
4: เอาเมียไปขังเด้อเอาเมียไปขัง
3: เอาเมียไปขัง
4: จ้า
3: โอ้ยเอาไปขังใส่คุณที่อยู
4: ่เอาไปขังพวกที่ใกล้นี่ล่ะมันดื้อว่าหยัง
3: ก็รอดได้คือเก่าล่ะอื
4: มอย่างก็มันไปหาได้ซะไผเอาไปขังโหลด
3: เอาไปขังมันบ่
4: ค่ะเอามียาไปขังว่ะจ้าหมอบเมตตาในเด้อ
3: เอาเมยไปขังสนอก
4: แม่เทียงแม่เสียไร
3: ก็เสียง
4: จ้าแต่แม่เสียไรจ้าแม่ท้องร้อย
3: เดี๋ยวลดเสียงไม่จะได้กัน
4: เอากระ
3: สิน
4: คนรวยปลาเสริมปลาเลี้ยงปลาเสริมเป็นยุ่งมู่หลานแล้วหนาไปถึงเมืองไฟได้บ่เหมือน
3: เออกระสีแมนตัว
4: ม
3: ัน
4: จะบุญหลังไฟเพราะเราไปปอดตัวนั่งสาวเสริม
3: เมื่อไหร่ล่ะบุญดวงไฟอันโพชัย
4: มันส่วนนี้เมียไปอยู่เมียไปบุญจัดบุญต้องทำไป
3: เมื่อไหร่ล่ะ
4: เมื่อไหร่วันนี้เมื่อวันที่ถึงวันที่3ที่10บ
3: ่แปดบ่เออ
4: จ้าเมื่อวันเนี่ยไปจับถ้าฝนอยู่นี่ไปจับถ้ามันไม่เดียนอยู่เหมือนบ้านก่อนเนี่ย
3: เออไปจับ
4: ผ่านไปฝนตกวันนี้ยังฝนตกวันนี้วันบ้านก่อนอาหารแต่ว่าฝนตกห้ำ
3: บุญบังไฟขอฝนก็สิมาตามตัว
4: เ
3: ฮ้
4: ยฝากห้องเพื่อนๆนะว่าเดี๋ยวไปถ้าเมียน้องมาไปพักเป็นป่อนอาหารมาเมียฝนไรจ้าคือทอดไปปลาเลียนเด้อ
3: จ้า
4: เป็นเด้อทำแข็งจ้าไปปลาเลียนตั้งอยู่กับใดจ้าไปปั่นมาปั่นเขาจีนยายจ้ากับเมียน้องเมียหน่อยเด้อเมียบุญย่างคุณแก้วสาวหน่อยโทษสีแปะแม่สีทองแม่เดียวมามาเนี่ยเด้อเพื่อนมามาฟังยุกอ่ะเออมีเงินควบคุมเพื่อนเด้อจ้าเมีย2,000ปีคู่ตนเนี่ยเด้อนาไม่รอรอหน้าความสวยสวยวันดีจ้า
3: ครับผมนะเออช่วงนี้กับบุญวังไฟเด้อพี่น้องนะครับนี่ล่ะขอดประมาณมาที่1ที่2นี่ล่ะก็สิเบิดแล้วได้บุญไฟละเอียดต่อไปสิเป็นจังหวัดใดบุบาดนี่เนาะนะครับอาศัยหน้าไม้สายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้าวนะ
3: ครับ
5: ฟังเพลงนะจ้าหัวใจของไฟเสียนะจ้าเด้อ
3: หัว หัวใจบางไฟ
5: ใจเอ๋ยแสนจ้า
3: เออเบาไปซื้อเทียบหรอซื้อเพียงหน่อยก็หาพอได้ไหม
5: โอ้ใจบางไฟแสนมาจ้า
3: เออหัวใจบางไฟแสนก็พิมพ์อยู่ว่าสัมปะเห็นนี่กี่ยากนี่ล่ะ
5: โอ้ใจบางไฟแสนบางสี่ล่ะซื้อเพียงมาจ้าเนาะจ้าหม้อไปไม่น้อยที่ถามนะเด้อจ้าหม้อไปไม่เทียงนั่นแม่เนาะน้ำเลือดต้มเด้อจ้าเออจ้าหม้อไปแม่พันเหรียญต้มเนี่ยรับกระชินน้ำเลือดจ่าด้วยแม่เสือน้ำเลือดจ่าด้วย
3: ครับ
5: รับปีช่องน้ำแม่เลือดจ่าด้วยรับผู้ชมแปดน้ำเลือดจ่าด้วย
3: จะกันไปจังใดเบิด
5: เสียงสุดสายเลือดจ่าด้วย

0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเก็บจะบ่หันใจนะ ใจเย็นๆเด้พี่น้องนะครับใจเย็นๆอย่าใจฮ้อนมื้ออากาศมันฮ้อนมืดมืออยู่นี่ฮัลโหลเอาไปใส่ละสาวสีท้องก็ได้เนาะโทรศัพท์คุบปุดคุบปาดอยู่นะครับใจเย็นๆโทรศัพท์มาล่ะใจเย็นๆนะครับ
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสิว่าจังได๋นั่น
0: ฮัลโหลสิขอฟังเพลงนี้ด้วยไอ
1: ้เพลงอะไร
0: เพลงอันเสนอหน้าอันขายนกเขาให้จักบาทเนี่ย
1: นกเขาติ
0: ถ้าขายนกเขาเนี่ยบ่ได้ซื้อดูล่ะ
1: อยู่ใส่เนาะไปหากันเด้อแผ่นเลย
0: คันคันหาบ่เห็นเขาเพียงอื่นแท่นไกลแต่ว่าเอาเสนอหน้าเด้อไอ้เด้อ
1: เอาเสนอหน้าบ่ติ
0: ค่ะเอาส่งหมดจักบาทเนี่ยไอ
1: ้เอาโลดละหลายบาท
0: ค่ะมอบให้แม่น้อยนี่เด้อแม่เสริมแม่มามาแม่พันเอ็ดแล้วก็ให้อันสาว 2,000 ปีแน่กับสาวอันกระสินในเรื่องให้แม่เที่ยงน้ำ
1: ครับ
0: ค่ะและการปั้นข้าวจี้หยดในเรื่องค่ะและการให้ทั้งกันสาวน้องน้ำเลือกน้ำแน่สาวเสือลายค่ะเอาจังซี่ซะให้เบิดทุกเส้นทุกสายเนาะไอ้เนาะ
1: คืออยู่
0: ไปไหนมันก็มีบ่ได้ฟังค่ะ
1: คืออยู่
0: ทุกเส้นทุกสายเบิดทุกคู่ทุกคนบ่ให้วางบ่ให้ขาดจากคนเด้อไอ้เด้อ
1: คือ
0: เอาเต็มๆให้คุณนายนี่เด้อค่ะเด้อรอๆหน้าไว้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาวสีทองจากพี่น้องทั้งหน้าแพงหน้าอุดมเนาะนะครับเนาะอ้าวสวัสดีครับนะครับมื้อนี
2: ้ค่ะได้ยินเสียงงามเนาะ
1: มื้อนี้เสียงงามยมแม่งานบุญบังไฟตัว
2: ค่ะ
1: บุญไฟอาสามมา
2: เอาเพลงขอเพลงไว้โพดอันเสื่องบังไฟเนี่ยแต่ว่ามันจังเป็นซื้อเพลงว่าจังไหนอันเสื่องบังไฟนั่นล่ะของไว้โพดแม่ว่าน่ะ
1: ไว้โพดปฏิโอเอาให้โจทย์ยากซะหน่อยเพียงก็ได
2: ้มันน้ําบุญบังไฟอมอบเนี่ยเด้
1: อมอบ
2: มอบไปหาแม่น้อยแม่เชียงเพื่อนน้อยฟังก็เด้อเพื่อนน้อยก็ได
1: ้ครับ
2: แต่ไปหาสาวเสือไร่พุ่นล่ะไปหาสาว 2,000 เอ็ดให้ผู้เดียวได้2คนโหลดเนาะว่าน่ะสาว 2,000 เอ็ด
1: โหลด 2,000 เอ็ด 3,000 4,000
2: สาวสีช่องสาวกาลสินพุ่นล่ะอาจจะกี้อยู่น้ำแน่
1: ครับ
2: อาบัตรสินคือใครค่ะว่าน่ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่มามาแม่นิดเนาะเบิ่งกับเบิ่งทั้ง Facebook อยู่จักสิเบิ่งทั้งไหนแน่ก็แล้วก็ได้เนาะนะครับผู้เบิ่งได้ก็เบิ่งได้ผู้เบิ่งได้ก็ฟังสลีฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ้า
1: โอ้มาเสียงดังแต่แม่เอ้ยก็ละตื่นเสียงเจ้า
3: เออมาเสียงก็เบาที่ดังแน่แล้วเบา
1: อ่ะเร่งเสียงขึ้นยังดังแฮงเก่าๆบัดนี
3: ้เมื่อนั้นแน่นั้นเมื่อนั้นแน่ยังหูฟังหวั่นไม่2,000ปีอยู่ภาษากาลสินจ้า
1: เป็นสื่อโทรศัพท์ใหม่ตัวดังแฮงว้าวๆอยู
3: ่จ้า
1: จ้า
3: เมื่อเดียวฟังเพลงได้เด้อบ่าว
1: เอาเพลงหยังหั่นน่ะ
3: อันรักคนมีเจ้าของนะจ้าจินตลาลองนะจ้า
1: แล้วก็มีเจ้าของ
3: จ้า
1: เอาเจ้าของกับเจ้าของ
3: บ่าวเมื่อเดียวบ่หวั่นว่านว่าวยาดอกบ่าวเมื่อเดียวเสียนไว้บ่กูเห็นกูสายลุดไว้บ่าว
1: กระเรละ
3: อ้าปุระอันเวทได้ยินเสียงเวทที่ท้องอยู่ฮอดเวทที่ท้องปุระจ้า
1: โอ้จ้าจ้า
3: เด็ดหายเด้อบ่าวเด้อ
1: ครับผม
3: กับนาไม้ไก่แล้วรออยู่คือเก่าละบ่าว
1: ครับ
3: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับนะฮะแม่เถียงเสียงใสเสียงกังวานเสียงระฆังดังเงึงงังสินค้าก็มีคือเก่านะพี่น้องกาแฟมาเลยเด้อพี่น้องเด้อแห่งหลายนะครับกาแฟน้ำมันเขียวสูตรดมถูธาตุหรือว่าน้ำมันหอมเอ้ยนี่ยาหอมปัญจสียาสีฟันปัญจสีน้ำยาบ้วนปากกับปัญจสีราคาบ่แพงนะครับอันนี้ก็60บาทยาหอมนี่แพงในจักน้อย150แต่ว่ามันใส่ได้โดนใส่ได้ 2-3 เดือนพุ่นละพี่น้องคันพี่น้องบ่ซื้อบ่จักสินก็สิกินก็สิใส่เจ้าของไปเรื่อยๆเหมือดกันแล้วคือเหมือดเลย แล้วกาอีหยังอีล่ะส่วนกาแฟเนี่ยแปะกล้วยเนาะนะครับผสมใบแปะกล้วยก็มีเนาะ15ซองกินแล้วก็นอนหลับดีคือเก่ากินยามมื้อแลงเด้อพี่น้องให้นอนหลับดี

หรือว่ากาแฟชนิดหรือว่าแปรกล้วยชนิดเม็ดนะก็กินวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับพี่น้องสินอนหลับลึกหลับสบายตื่นน้ําเศร้าขึ้นมาบ่ง่วงเหี้ยบ่ปวดหัวนะครับร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่นะครับบำรุงสายตาพร้อมนะครับกินใหม่ๆวิขีตาออกบ่ต้องตกใจนะครับยางบ่ถือประตูกันแล้วกันเพราะว่าของเสียในร่างกายเฮาสิมีบ่เฮือกมันสิขับออกมาซะตัวนะครับเนาะเอาระวังนี่บางมองกับมื้อนี้กับฟ้าห้องอยู่เด้บางแรงนั่นก็ได้หึมฮำหึมฮำย่อสิบ่ได้จัดนะครับหมู่บ้านนี่ก็ห้องห้องหมู่บ้านนี่หมู่บ้านฝนตกทั้งอำเภอปทุมรัฐนะครับเขาจะมีงานบุญบั่งไฟเขาก็จะมีของขายตามริมถนนเนาะหม่องขบวนแห่คือมืออื่นเนี่ยมื้อนี้ล่ะเขาสิแห่มื้อนี้แต่ว่าเขาควรเป็นตั้งร้านแต่หมู่บ้านนี่แล้วตั้งร้านขายตำบักฮวงปิ่งไก่ร้านนั่นร้านนี่สิ่งสามารถหมุนปรากฏว่าฝนนี่มาแต่หม่องนั่นหม่องเดียวนะครับแต่ว่าห้องแห้งแถวนี้แถวว่าปีพยัคฆ์นะครับหน้าเชือกนะแถวถ้ำเอียงล่ะหน้าดูนนี่แถวนี้ห้องฟ้าห้องสนั่นได้หมู่บ้านบ่ได้จัดพี่น้องแต่ว่าหม่องมันตกมันมาตกหม่องเดียวคือหม่องเขาเฮ็ดบั่งไฟนี่ล่ะหม่องเขางานบุญบั่งไฟนี่ร้านค้าล่มอะไรนาดเลยนะครับดีนะนะครับที่เขาจะว่ามีมหรสพมีอย่างเพราะว่าประเทศในหอดมือราคากับมาก้อนก็ยังสั่นล่ะพี่น้องล่มแห้งฝนพร้อมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้ากับสิบวัฒไรดอกพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้กับสิบวัฒเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนไทยช่วยไทยนะครับเพื่อให้30สิทธิ์เดือนนี้เหลืออยู่ประมาณ500สิทธิ์บ่นับมื้อนี้ก็สิเหมือนไปหลายอยู่พี่น้องเนาะนะครับบาสจุสินกับพากันไปเบิ่งอยู่ธนาคารกรุงไทยไปธนาคารกรุงไทยเท่านั้นไปบางคนสแกนหน้าบ่ได้ไปเบิ่งเขาเจ้านะครับไปสังเกตการป๊าดคนอย่างมาหลายแต่ไปหม่องใดก็หลายหม่องนั้นนะครับคนแรงลังมาไม่ใช่ผู้เฒ่าเด้บ่มีเด็กน้อยเด้แต่ผู้เฒ่าบางคนก็ซิมโทรศัพท์กับบ่ตรงกันซิมนี่ต้องลงทะเบียนแต่ก่อนลงทะเบียนซื้อเฮาแต่ก่อนปรากฏว่าเอาซิมของลูกของเต่ามาให้ใส่มันก็บ่ตรงกันมันลงทะเบียนไปแล้วมันก็หรือว่ามันสมัครลงไปเรียบร้อยแล้วก็บ่ได้ไทยช่วยไทยก็บ่ได้เพราะว่าซิมโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์นั่นกับตัวบุคคลที่ไปสแกนหน้ามันบ่ตรงกันมันคนละอันก็ต้องซื้อซิมใหม่นะครับบางคนโทรศัพท์ตกรุ่นก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เป็นหลายบาทนะครับตั้งแต่ก็ลงแล้วก็บ่ได้บ่ทันซ้ํานะครับมันเบิดก่อนก็มีแต่บางคนเฮ็ดไปแล้วยังขึ้นว่าเจ้าของสิได้เด้อนะครับพวกคนที่เฮาว่าคนใหม่ส่วนคนเก่านี่จังบ่าจุศิลป์นี่เฮ็ดกลับไปสมัครกลับไปปั๊บมันก็ขึ้นได้เลยเพราะมันเป็นคนเก่าเคยใส่แต่งวดก่อนแล้วนะครับพอใดที่บ่เคยใส่ยากอีหลีพวกใดบ่เคยใส่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เขาเจ้ามีแล้วเนี่ยมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็นั่งเฮ็ดอยู่เฮือนเด็กน้อยวัยรุ่นวัยยังกระสางเนาะตั้งแต่18ปีขึ้นไปปรากฏว่าผู้สิไปกันมีแต่ผู้เฒ่าซั่นดุดัดๆไม่กันเฒ่าก็มีผู้ลงคนนี่จักถุงถือถุงเหี่ยวมากก็มีโอ้ยพ่อใหญ่ก็อยากได้เฮ็ดหยังก็ได้ถามเพิ่นเล่าว่าบ่อยากได้ดอกลูกหลานนั่นให้มาเฮ็ดลูกหลานอยู่กรุงเทพแล้วสิเอาเงินใส่เหล่าเติมให้ลูกหลานสิเติมให้แล้วก็ซื้อของซื้อหยังก็คือบ่ให้เขาฝากเงินมาให้รถล่ะพ่อใหญ่ก็แล้วว่าจังซี่มันคือจะยากแท้ถือถุงเหี่ยวมากก็มีคนลงคนนะพี่น้องโอ้ยแล้วบันไดของธนาคารน่ะธนาคารบางแห่งก็ธนาคารกรุงไทยสาขามหาสารคามสาขาโกสุมพิสัยบันไดนี่ประมาณ20ขั้นยางสุดสิฮอดมันจะบันไดวนขึ้นไปทรมานอยู่เนาะพี่น้องคันบ่ได้ก็จะสิเอาเถาะเพราะว่าหยังว่าติเพราะว่าคันเอามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเติมเงินเข้าไปต้องเติมเงินเข้าไปซะเกินบ่แม่นว่าได้มาแล้วได้ 1,000 สิได้เลยบ่ได้นะได้ 1,000 แต่เราไม่มีเงินเติมเข้าไปมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าเฮาต้องออกอยู่ร้อยนึงออกอยู่40บาทเนาะนะครับเฮาซื้อของร้อยนึงเฮาต้องออกอยู่40บาทนะเดี๋ยวสิเว้ารายละเอียดให้ฟังว่าซื้อของมื้อนึงมื้อนึงเนี่ยมันต้องซื้อในราคาเท่าใดจังสิได้ 60% กับ 40% เนาะนะครับผู้ละคนซื้อจังได๋เนาะคันซื้อเกินเฮ็ดจังได๋คันซื้อเกินนะรัฐบาลบ่ให้มามื้อละ200นะครับคันมันเกินเฮ็ดจังได๋อ่ะคันมันเกินมันจะเอาเงินในกระเป๋าเฮานี่ล่ะเฮาเติมลงไปหลายๆนี่ล่ะเนี่ยพอจะนี่คือหลักการใหญ่ๆเนาะนะครับเอาเมยไปขังบ่แม่นเอาเมียไปขังนี่

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979 8200
1: จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาททางหมายเลขโทรศัพท์099 000 5130
2: ติดต่อดีเจชูศิลป์080 979 8200
3: สิ่งที่น่าสนใจกับสื่อว่าสนใจกับแล้วไปเด้อพี่น้องเนาะนะครับเอาปล่อยฟังนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ 2:52 น.เหลือเวลาอีกประมาณ38 นาทีเนาะเฮาอยู่นํากันนะครับพี่น้องก็สิเปิดฟังงานเพลงเนาะนะครับหัวใจมันค่อยแสนเดี๋ยวเพียงต่อไปเนาะนะครับเอาผู้ใดอันได้โครงการคนรายการไทยช่วยไทยบ้างเนาะพี่น้องเพื่อได้โครงการไทยช่วยไทยแต่กี่เป็นคนละเคืองเข้าเอื้อนติดตามคนละเคืองทุกคนมาถามกันมาบอกกันเด้อพี่น้องนะครับเพื่อได้แน่นะครับเอาส่วนสำหรับพี่น้องที่โครงการอันโครงการอย่างบัตรคนจนเนาะนะครับบัตรคนจนผู้ที่บ่เคยได้บัตรคนจนร่วมถึงผู้ที่ได้เคยได้บัตรคนจนจะต้องไปยืนยันการลงทะเบียนเนาะนะครับไม่หมดเลยนะครับเอามันสิยากขึ้นใดในการตอนเขาบอกว่าประมาณวันที่1เพิ่นก็สิประกาศมาอีกรอบนึงเนาะนะครับว่าเฮ็ดจังไหนแน่สำหรับผู้ใดเคยได้บัตรคนจนแล้วนะครับปัจจุบันนี้บัตรคนจนก็สิหายเงินยนต์ละคือกันนะครับแต่ว่าเสียหายเงินอยู่ประมาณ700 บาทบวกกันเป็น9,300เป็น1,000แต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันจักน้อยนะครับตรวจสอบสิทธิ์มีการยืนยันตัวตนซะก่อนนะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันบ่หรือมีการสวมสิทธิ์หรือว่ามีคนนี้รวยขึ้นปกติเปลี่ยนคนใหม่ไปสั่นนะครับอันนี้คือโครงการบัตรประชารัฐนะหรือว่าบัตรคนจนนั่นแหละนะครับส่วนผู้ใดบ่เคยเฮ็ดกะหรือว่ามันพลาดโอกาสว่าตลอดแรกรอบยังแล้วก็ตามต้องไปเฮ็ดใหม่เด้ออยู่ทกสออมสินเปิดใจเปิดให้เฮ็ดเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่ทั้งกรุงไทยนี่เฉพาะการโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งเนาะกับเบิ่งคนละครึ่งดอกพี่น้องนะครับเบิ่งแล้วก็เป็นคนละคนก็สิออกงงๆว่าซั่นว่ามันเป็นจังไดว่าซั่นรัฐบาลเพิ่นสิเติมให้วันที่1เนี่ยนะครับโครงการไทยช่วยไทย 1,000 บาทคำว่า 1,000 บาทนี่ก็หมายถึงว่า 60% นะครับ 60% คือ 1,000 บาทนะครับบัดนี้เฮาเติมอีก 40% 40% ของเงินให้มันครบนะครับก็คือ 40% ของ 1,000 บาทนี่ก็คือ667บาทนะครับพี่น้องจึงเติมเงินเข้าไปอีกนะครับต้องเติมเงินเข้าไป667บาทซ้ํา700เนาะเติมเข้าไปมันก็จะได้เป็น 1,667 บาทบัดนี้เฮาใส่นี่ได้บ่เกินมื้อละ200บาทนั่นก็คือคําว่า200นี่เงิน 1,600 นี่นะครับพระโนดใส่มื้อละ200ไปคําว่า200ในที่นี้นี่เฮาสามารถซื้อของได้หลายปานใดนะครับเงิน200ของรัฐบาลเฮาออกเท่าใดเฮาออกอยู่133โดยการ133โดยการซื้อของราคาสูงสุดเช่นเฮาซื้ออีหยังก็ตามแต่ให้มันได้ราคา333บาทนะครับ333บาทเฮาสิออกเงินของเฮาในกระเป๋าเฮานี่133บาทนะครับก็ต้องซื้อหน่อยมันก็ออกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะซื้อบ่ถึง133ซื้อบ่ถึง300สิซื้อจัก50บาทมันก็ออกหน่อยเนาะนะครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: โอ้คือเสียงดังฟังแม่สัตว์จังเนาะวันนี
4: ้ฮัลโหล
3: ฮัลโหล What is your name?

0: ู่รักนี่เป็นคู่ชีวิตคู่รักกับคู่ชีวิตต่างกันอย่างไรเมื่อเสริมมา
1: เขานอนอยู่ป่าอย่างเขาว่าเขาฟังสุมือสุมือก็ว่า
0: เออฟังสุมือไม่สุมือ
1: ขอให้ในเรื่องยาด้วยมันมาเขาว่าก
0: ับฟังเสียงฟังเสียงยาเปล่า
1: เมื่อคืนนี่บ่เขาเนาะเมื่อคืนเปิดเทปเนาะเด้อ
0: โอ้ยเมื่อคืนนี่ฟ้าห้องครับแม่ทั้งเนี่ยทั้งว่าปีทั้งสารคามโอ้ยห้องตึมต่ําตึมต่ําอยู่ปัตยานี่หยังนี
1: ่ตกบ่หัน
0: บ่ตกไปตกอยู่ปทุมรัฐก็จังว่า
1: อยู่นี่ก็บ่ตกเลย
0: แต่ว่าห้องปัตยานห้องประมาณจักทุ่มนึงนี่ล่ะห้องจะว่าฮอด 20:00 กว่า
1: ห้องคือกันตะนี่ฟ้าเรียกหยาบๆไปนี่มันบ่ตก
0: โอ้ยหยาบๆนี่คือหยังนี่เป็นตะคั่นเนาะหยาบๆไป
1: เปิดใต้แอร์อยู่นี่เปิดทั้งใต้แอร์อยู่นี่ว่ะจะบูก็สิสั่งอยู่หรอกหัวหน้าเอ้ยก็สิเบิดอีกหรอกอย่าอยู่นี่2ก้อนยังสิถูซะดอกไก่ของเจ้าของก็เบิดของแม่ก็บ่มีสิถู
0: เออเอามูลมีนั่นแหละสบู่นั่นมีนมมีหยัง
1: แน่ถูนกแก้วอยู่เย็น
0: ถูถูนกแก้วมันเสียฟอร์มเนาะเอาลดเอาดีเบิดละ
1: บ่ถูยังไงมันบ่มีเนาะเบิดไก่ไก่เจ้าเบิดน่ะเจ้าของเพิ่นบ่มีเอาไปเจ้าบ่แง่ง3ก้อนเบิดแค่นี้ขายดีค่าขายสบู่แล้วก็เจ้าถูจังไหนบ่เจ้าซื้อผู้ละ100 200ให้ย้อนถูเบิดไว้ไหนคนเนาะ
0: จัดจังว่า
1: ขายแต่เงินให้หัวหน้าอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ยผมก็ซื้อมาคือกันผมบ่ได้ผลิตเองเนาะได้กำไรก่อนละบาท2บาทนึงมันจะรวยอยู่หรอกถ้าขาส่งกับถ้าขาส่งก็หมดไปแล้วขาส่งกับขากั้งเลาะกักถ้าขากล้องกับกล้องละ17บาทเนาะกล้องเดียวบ่ขาส่งอยู่ประมาณ60 70เหลือหยังกำไร100นึงเก็บซื้อ
1: จำกันแล้วว่าหน้าแม่ก็ได้ใส่นี่ในน้อยซื้อกันล่ะ
0: เฮ็ดไปซื้อเฮ็ดพ่อได้เว้าได้ว่าว่า
1: แม่นอยู่พ่อบ่ขาดกระเจ้าซื้อเฮาก็ช่างให้เอานั่นเอานี่มาให้ก็เฮ็ดให้กระเจ้าไป
0: แม่น
1: เฮ็ดก็ได้เฮ็ดไป
0: เขาก็ขายจังซี่ล่ะคนเก๊กคนแก้วก็เขาขายเงินบาทเงินสลึงนี่ล่ะเขาก็รวยๆซื้อมื้อนี
1: ้เฮ็ดซอยหัวหน้าไปจังซั่นล่ะแม่
0: ก็ซอยกันคนเฮามันมีบุญผลามานํากันนั่นล่ะเมื่อใดมันหมดบุญผลาต่อกันพุ่นล่ะมันยังสิเศร้าไผเศร้ามัน
1: เฮ็ดมวนไป
0: ซื่อดอกบุญผลาว่าท่านได้หมดอายุเฮาก็สืบทอดกันอยู่นี่แล้วเนาะ
1: แม่นจ้ะพระเจ้ายังมาเจ้ากันเขาซื้อบ้านซื้อยาน้ำเหล้าดีเนาะซื้อสบู่กับเจ้าว่า
0: ซื้อก็ไปขายต่อ
1: เอามาขายปีนี่มันยังบ้านปลูกกุ้งน้องหมูจะขายบ้านปล่อยก็ขายบ่ปลูกกันอยู่ว่าซั่นน่ะ
0: โอ้ยให้ไปไกลสวัสดีจักรยานสิลงข้างทางก่อนหั่นมันสิเป็นยังเป็นยังไปหั่นเป็นล้มเป็นแรงก่อนดอก
1: สิซื้อรถไฟฟ้ามาขี่อยู่เย็น
0: พุ่นน่ะโอ้ยรถไฟฟ้ากันขี่รถไฟฟ้าล่ะมันสิเป็นผู้เฒ่าสมบูรณ์แบบเด้พุ่นละคนว่าเขาซื้อรถไฟฟ้าบ่กล้าขี่เด้ผู้เฒ่าอยู่เฮียนว่าย่านเป็นผู้เฒ่าพุ่นนะมันเจ้าบ่เฒ่าสิจะได้70 80ปีไปแฮกเลยเจ้าสิบ่อีหยังเถาะ
1: อันลูกมาสิซื้อให้จังว่าโอ้อันแม่ญาติแม่ไปตำกระเจ้าก็เจ้าว่ามาตำแม่แม่นี่สิไปตำกระเจ้าซั่นเนาะ
0: มันก็เฮ็ด
1: ว่
0: าอันใดมันก็เก่งอันนั้นล่ะเฮ็ดไปโลดทีแรกก็ญาติก็ขี่ลําสนามโรงเรียนนั่นอ้อมอยู่หันเสาประตูใส่ลงไป
1: ใส่ว่าเสาประตู
0: เสาประตูเอาอีหลีเนี่ยพวกไปฮัดขับอยู่ที่ประการนี่เขามีเสาประตูนี่เสาประตูพังหมดเอามันเสาประตูอันอยู่กลางถนนแม่จังได๋จังอยู่กลางสนามจังได๋จะไปถอยสดจังได๋
1: มันก็ตายซั่นเนาะก็ไปใส่ประตูปั่นน
0: ่ะใส่อีหลีต้นบักพร้าวก็พากันใส่อยู่ข้างลงอยู่ข้างอันที่ประการนั่นขนาดต้นบักพร้าวอยู่ไกลๆยังแลนไปใส่อยู่เอาคิดว่าเอาซุ่มฮัดฮับคัดโลบเป็นเนาะใหม่ๆ
1: แม่ว่าขี่จักรยานมันบันเลยออกกำลังแต่นี่ขาแม่ก็บ่ปวดเ
0: ลยอ๋อกันรถไฟฟ้ามันก็เอาไว้ย่ามจะเมื่อใดรู้สึกว่าเมียลาลาก็ขี่รถไฟฟ้าเมื่อใด
1: ซื้ออยู่เดือนหน้านี่ล่ะซื้อ
0: เขาซื้อให้เอาไว้โลดจะปฏิเสธเขาลูกหลานนั่น
1: เชื่อว่าเขาว่าซื้อให
0: ้เอาโลด

0: แม่เพราะแม่สิขี่ไปตามคนว่าซั่นดอกว่า
1: บ่ตามดอกอย่าท้องหยกหยกท้องสูงๆไปท้องใหญ่ๆนะครับปิ้วสวัสดิ์ไปใครมีใครรู้จักรถสามล้อไฟฟ้าไหมครับห้องไว้แห้งเขาได้ยินเสียงเขาก็สิหลีกทางให้แล้ว
0: เขาต
1: ้
0: องใส่
1: ต้องสูงๆเดียไปดีไปก่อนดีไปเคลียดเคลียดไปทางหนาก่อนติดมันจังชนทุ่งก่อนหรอวะตอนนั้นเอาอีหลีต่อกันขี้แล้วสิมันเนี่ยแหละยันนี่ก็จะขี้ผู้เฒ่านี่มีรถไฟฟ้าขี้ยิ้มมัดมือเด้เรียกไปซื้อไอติมมาให้หลานได้ก็ซื้อนั่นซื้อนี่อยู่หั่น
0: ขี่รถไฟฟ้าแล้วรถจักรยานมันสิบ่ขี่นี่ล่ะ
1: อ้าวใส่เทื่อนกันไปกันได้ตัวคือใส่กอกนี
0: ่จักรยานมันสิบ่ขี่จักรยานมันได้ออกกำลังด
1: ิมัดใส่กันไปไฟฟ้าหมดบ่องใดถีบมันหั่นล่ะขี่จักรยานเนาะว่าซั่นหัวสุบอยู่เหงาโพดได้ก็ซั่น
0: เอา
1: ค่ะเอาไม่ๆก็สิเป็นชาร์จขับอยู่เรือนบาดก็ใส่ก็บ่ขอละครั้งก็เหงาโพตอนตัวมันจังได๋คือใส่ถาดห่างๆแล้วมันนั่นหงายไปตายบ่บ่ได้ผีบ่ติหัดขับรถมันต้องว่าหัดขับซะก่อนหากอยู่สนามเดินโรงเรียนที่ว่าการโรงพักกว่าซั่น
0: ก็สิหัดตัวกันบ่หัดสิเป็น
1: บ่ไปทางหน้าแต่ก็บ่ต้องถอยหลังบ่มีถอยหลังแล้วคั่นนี่ว่าซั่น
0: ห
1: ั
0: ดยาก
1: บ่ผู้นี่บ่ยากดอกขี่รถก็บ่คือกับกับเป็นออกรถปล่อยมันไปรถมึงไปรถเด้อกูสิออกกูสิลงมันไปรถเรียนลุยๆไปกูสิ
0: ไปออกแสงก็ไป
1: ไปรถกูเบาแล้วซั่นก้าวขาไวลงตัวแล้วจะบ่สิไปเหลียวบังนั้นไปสิซดก็ซดตัว
0: แต่อยากมา
1: แล้วเนี่ยว่าบ่ได้ซื้อเนาะได้มาฟรีว่าซั่นมันควบคุมบ่อยู่ว่าอย่างดอกคันมือเฮาบ่บิดมันก็บ่ไปเฮาต้องบิดเมื่อคันเร่งต้องเร่ง
0: สิมอไซค์บ่เป็นเด้มันน่ะ
1: อ้าวจักรยานก็คือกับมอไซค์ดั่นล่ะ
0: สิเป็นบ่คันขี่มอไซค์บ่เป็น
1: บ่เป็นก็ไว้หั่นล่ะเดี๋ยวลูกหลานพาขี่แล้วก็เป็นคันเขาคันเขาสิซื้อให้น่ะอย่าปฏิเสธฮัลโหลอามาไม่สู้เลยอามารถ
0: เขาขี่ชื่ออะไรจะโดนได้หันบ
1: ่เอารถเอาว่าแล้วจะขี่บ่ขี่อีเลี้ยงนึงแย่ปากไม่เอา
0: เอามารถ
1: ซื้อมารถซื้อกูจะขี่บ่ขี่ของเลี้ยงกูว่าซั่นกันกูญาติกูก็บ่ขี่แค่มื้อนี้กูเซาญาติกูสิขี่ว่าซั่นคือว่าจังซั่นก็เขาสิว่าหัดให้อยู่ตัวลูกหลานก็ได้หัดให้อยู่ตัวใส่
0: แม่น
1: ใส่เหงาโพหึมรถแล้วแม่งขี่สูตรแตกออกไปเบิดนั่น
0: ใส่เหงาโพหึมโมตะปั้งข้าวรถแล้ว
1: มันสิมีหยังฮอดมันก็หยุดกันซดอะไรมันก็หยุดรถไฟฟ้ามันบ่ยันกันเฮาปล่อยมือมันก็หยุดเด้มันบ่ไปเด้
0: คนเดี๋ยวสิหัวสักลง
1: จังขี่ไปเฮาปล่อยมือมันก็เซาเด้มันบ่ไปเด้กันเฮาบ่ลิ้งนั่นกันมือเฮาปล่อยสายยางนี่มันก็บ่ไปมันก็หยุดจึกเลยแหละกะเลี้ยงว่าสัญญาณไปขึ้นมานี่เอ้อเอ้อ
0: แ
1: อบ3
0: ล
1: ้
0: อหร
1: ือ
0: 2
1: ล้อดีเอาแบบ3ล้อครับมันยังบ่ล่มแบบ2ล้อผมขี่แล้วแบบ2ล้อมันทรายมันสิทรงตัวบ่อยู่เพราะมันอ่อนจอกเด็กๆมันอ่อนจอกเด็กๆมันทรงตัวบ่อยู่คัน2ล้อ
0: 2ล้อติ
1: แม่นก็2ล้อมันคือจักรยานเด้มันสิหนักกว่าจักรยานเราเวลาไปสิมันสิทรงตัวอยู่มันสิดอกแดกๆๆนะครับผมลองขี่ผมก็จะทรงตัวบ่ขยู่นะครับมันสิไปข้างใดข้างนึงแต่คัน3ล้อมันสิค่าจะรู้อยู่หั่นล่ะมันสิไปใส่รอดก็บ่ไปงอโพแม่นบ่เลยหยุดนะมึงจะไปไหนรอดกูจะพยายามดังแต่ว่ากูจะเข้าเงาโพว่าสิ
0: เท่าไรแต่ได้ขี่สามล้อ
1: ก็หลักว่าได้ว่าขี่สามล้อล่ะเท่าไรหลายวะเท่าลงหรือ
0: เ
1: ด้เ
0: จ้าขี่อยู่เหมือนคือเท่าไรแต่
1: เท่าตัวยังเท่ายังขี่ดีตัวบนรถก็ไข้ข้ามหมากไปสุดทางกับมันย่อยย่ำยางอยู่รถล้มว่ามันเลียดพะแน่ว่าได้แท้ข้ามหมากเพิ่นกับโป๋หมากเพิ่นเฮีย
0: ใช่เพิ่นก็คืออยู่กันหนึ่งเพิ่น
1: แม่น
0: 34,000นี่ล่ะ
1: 34,000
0: น
1: ี่
0: ล่ะ
1: อือ
0: แ
1: ต่ว่าน
0: ั่
1: นล่ะ
0: เอาตําแหน่งชื่อตําแหน่งอาเสริมเจ้าประมาณ
1: เอ้ยมันเอาไว้มันก็สิมีหม่องทางหลังไปแต่ว่างของเรียนจักน้อยก็สิติดใจเด้มาอีกแล้วว่าซั่นนางสาวเสริมใส่สายสะพายพร้อมใส่เสามงกุฎพร้อมเนาะอดีตคือได้รับอีหยังก็ธิดาบั้งไฟธิดาบักเขียคืนก็ว่าไปธิดาพริกหยวกว่าซั่นตั้งขึ้นมาเพียงบ่ขี่ไปก็ไปบวกไว้บวกมือให้ร้านนั้นร้านนี้ซะตัวอ้อมตลาดแม่สิ
0: บ่
1: อยากหัวเฮ็ดให้คนจดจำไปที่จดจำเนาะโอ้แล้วคือกล้าขี่ว่าซั่น
0: ไ
1: ป
0: ข
1: ี่
0: บ่
1: ผู้
0: เย็น
1: สิซื้
0: อบ่
1: ผู้
0: เย็น
1: แล้ว
0: น้อย
1: ซื้อก่อนอ่ะแค่ซื้อมาโลดสิขี่บ่ขี่อีกเรื่องนึงว่าซั่นจะปากคันสุภาพกูหัดกูบ่ขี่แล้วว่าซั่น
0: กันบ่ขี่ละเย็น
1: ก็ซื้อมาแล้วพักกันนี้ไผนี้มันกูจอดไว้หันแล้วมันเหลี่ยมยามๆจังละบ่ได้โทรมาอีก
0: เอาจำเนี่ยก็เอาขอมอบเนี่ยก็มอบเนี่ย
1: อ่ะมอบรวด
0: มอบคือร้านไผ่ร้านใต้เด้ออยู่ป่าหยางฟังบ่เนาะบักล่ะติ
1: ฟังอยู่ติ
0: แม่น้อยแม่เที่ยงเด้อแม่เสียได้นั่นแม่แม่มามานั่นแ
1: หละ
0: แม่ปีท้องนั่นแม่เด้อสาวกาฬสินธุ์นั่นแม่แม่2,000ปีนั่นแม่เด้อ
1: ครับ
0: จ้าจ้าแม่เรียนนั่นแม่แม่น้อยแม่การบรรดาลนั่นแม่เด้ออ
1: ือ
0: จ้าจ้าสวัสดีล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้ยแห้งเฒ่าแห้งรอสวัสดีกี่รถผู้เฒ่าอ้าวไปละไปล่ะเอาไว้แล้วเนาะเอาสายต่อไปพี่น้องใดใดละเฮือมานี่ก็ได้ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: ผู้ใดล่ะสาวน้องน้องติ
2: แม่นมาทางกลางเส้นดอก
1: โอ้จะคือเปลี่ยนเบอร์หลายเบอร์จ้ะนี่ค่อยละนําบ่ทัน
2: โอ้กับเบอร์นั้นมันบ่มีเงิน
1: ติ
2: จ้า
1: เบอร์ใดมีเงินเหงาเอามาเบิ่งในเป็นหยังเป็นจังได๋เงินนี่
2: มันบ่มีเงินโท
1: ตีโอ้ยภาษาเงินโทซื้อ2บาท2บาทเติมมาไว้จะโท
2: แม่นอยู่บาท2บาทอยู่แต่ว่าเบอร์นี้มันฟรีแม่หัวหน้า
1: โอ้โทฟรี
2: จ้า
1: ของฟรีเนี่ยมักโทดีหมดมือเนาะ
2: ของซื้อหมดมือก็บ่โทเด้อ
1: บ่เอาถิ่มไว้หั่นล่ะมันนอนอยู่หั่นล่ะให้มันหันใจถิ่ม
2: หัวหน้า
1: ว่าจังได
2: ๋คือทอดอยู่เด้อ
1: เอออันบ่เลี้ยงของเจ้าอันนั้น
2: เอ้
1: าเสิร์ชข่อยสิขึ้นฮอดเจ้าว่าวัดติ
2: แม่น
1: ก็สิ
2: บ
1: ่
2: ขึ้นฮอดไสดอก
1: ก็ว่ามันเจ้าเต้นเซ่เหรอแม
2: ่บ่บ่บ่ฮั่นเซ
1: ่ดี
2: เขาเห็นใครเห็นตัวอันตัวแนวนั่นล่ะบ่ทันเซ่ดอก
1: เขาเฮ็ดทางซีเรียสเห็นบ้านน้องๆเขาย้ายศาลาไปใส่เนาะบัดนี้บัดนี้
2: ชื่อบ่ได้ติ
1: ชื่อบ่ได้เรียนไกลลุยลายลุยลายอยู่อุ๊ยตายซะดอกถ้ามันนั่นแล้วทางก็ได้เนาะ
2: แม่นๆ
1: เ
2: ออกันทั้งแล้วกับพี่เซ่มาทั้งพี่นั่นล่ะ
1: สิไปอยู่ดอกมื้อนี้กูสิไปมื้อใดโอ้ยสิข้ามทางกับติลิทุ่มเปทางนั้นเขาเฮ็ดทางบ่ทันแล้วเนาะ
2: แม่น
1: อือย่ําใดสิแล้วบุพูดล่ะเกี่ยวเขาแดงใดบุ
2: ถ้าใดเอาสบู่สันดอก
1: ถ้าได้เฮ็ดสันดอก
2: ก็โทรบอกแม่นน่ะว่าน่ะ
1: เออถ้าได้เฮ็ดก็ว่าสิได้เพราะสิเอามาแกงอยู่เน
2: า
1: ะอัน
2: เฮ็ดนั่นบ่ทันมีได้หัวหน้าบ่ได้กินจักเทียจ้า
1: คือบ่บังคับออกคือบักม่วงนี่เปียง
2: โอ้ยก็บังคับมันอยู่มันก็บ่ออกมันแห้ง
1: เมียงกินคือบ่เขียบนี่บังเฮ็ดก็ได้มันอยู่บ่ได
2: ้มันบ่พอได้เมียงนี่ล่ะกันเมียงได้ก็สิเมียงอยู่ก็ไปในดงเป็นเมียงอยู่ในดงพุ่นล่ะออกเอาผู้เดียวแม่
1: ก็เฮ็ดออกโทรบอกได้เลยขี่รถไปซื้อดอกซื้อแล้วก็ต้องไปนี่ล่ะ
2: เอาโลโซมากับป้าปานี่ได้หัวหน้า
1: โลโซกับป้าปาปฏิโรงบ้านไหนเหรอโลโซป้าปานี
2: ่โรงบ้านน้องๆข้างเละนั่นล่ะกันเพิ่นนั่นเอาสะล่าออกแล้วก็จำปั้นปั้มน้ำมันนั่นแ
1: หละแต่ว่าจำจะปั้มพี่ที่นั่นล่ะตายว่าซั่นทางเขาว่าน้องๆไปไหนเนาะว่าซั่นสะล่าเขาก
2: ็
1: เขาโยกออกไปที่เลียนไกวิทย์เพิ่นนึงเสียคืองานแต่
2: ว่าต้นเป็นนางไหล่ล่ะพ่อน่ะ
1: กูต้นก็เป็นคู่พุ่นหลายยวนอุดรจอนศิลแลนอื
2: ้อจอนศิลแลนคือว่ามาทางเฮาจักเสียแน
1: ่สาอุดรอีหยังก็จอนศิลแลนอื้อ
2: แม่น
1: บ่ได้มาดอก
2: จอนมาทางพี่แน่ซั่นดอก
1: มัน
2: เห็นโดนแล้ว
1: เพิ่นว่าสิมาประจําอยู่แถวนี้ตัวเพิ่นสิมาหานักเรียนไปเรียนวิไลเพิ่นเว้าอยู่นี่จะซ่าได้ล่ะบุ
2: อัน ยูนี่ก็หมูน้อยอยากไปอยู่ได้แต่หันบ่มีปัญญาแม่ว่าน่ะมัน
1: ยังไงล่ะบ่มีปัญญา
2: สิได้ไปซะไป
1: บ่มีปัญญาบ่มีเรียนรู้เลยติปัญญาเรียนเรียนรู
2: ้บ่บ่มีเลยเรียนรู้บ่มีเลย
1: แต่มัน
2: จะเรียนรู้ก็จังสิไปจังไดเพิ่นอยากเรียนอยากเรียน
1: เรียนกศน.ไปซะเกินกศกร.ซะเกินเด้อ
2: จ้าก็ตอนนี้ก็อยู่ม้อง6อยู่ตอนเนี้ย
1: นั่นล่ะ
2: เรียนต่อไปหน้าพุ่นล่ะก็มาให้ไปน้ำอายก็มีเรียนเสาร์อาทิตย์อยู่
1: ก็ไปเรียนโลดเรียนใส่ก็ได้เบิดล่ะบ่เฒ่าเกินแล้วบ่แก่เกินเรียนดอก
2: จ้าจ้าว่าเฮ็ดงานไปนำแล้วก็เรียนไปพร้อม
1: แม่น
2: จ้าเอามอบให้น้องสาวสัมผัสเด้อ
1: ครับ
2: จ้าแม่เที่ยงพร้อมเอาแฟนเพลงเอาสุขุสุคนเด้อพะนา
1: อยู่นี่ล่ะสิงห์อาทิตย์อยู่ในนี่ล่ะในเฟซนี่ล่ะบ่ไปใส่ดอก
2: จ้าจ้าเอากันประจำใดปกตินั่นนี่ไปกันนั่งเมื่อก็ได้เบิ่งนั่งเมื่อก็บ่ได้เบิ่งจ้าม
1: ันค่าหยังก็บ่ได้เบิ่ง
2: มันบ่ได้ค่าหยังดอกมันลืม
1: ลืมข้าวใช่มั้ยกินแต่หวานหลายจังซั่นล่ะลืมข้าว
2: แม่นมันบ่ได้กินนั่นนี่หลายเค็มหลายติ
1: ได้กินฮวกไปล่ะถ้าคุณน่ะถ้าบ้านน้องๆได้กินฮวกไปบ้านน้องๆบ้านอีหยังบ้าน
2: น้องเช่นน้องหินไปนี่อีง่องไปนี่ติฮวกก็ได้กินอยู่ประจำแล้วว่าหน้าก็มาขาย
1: ฮวกตลาดฮวกตลาดนัดว่าติหลายโพด
2: แม่นน้ำบ่มีในว่าหน้าแถวนี้บ่มีน้ำพอมิดเลย
1: ฮวกเลี้ยงหลายตัว
2: แม่นรถละร้อยจ้ะ
1: รถละร้อยติใส่ขี้หรือยัง
2: ยังไม่ใส่ขี้เลยค่ะ
1: ถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะต้องใส่ขี้ก่อน
2: เขาไม่ใส่ขี้มาให้แหมต้องมาใส่เองแหม
1: ต้องงูถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะสกปรกจะให้กินขี้ยังไง
2: ต้องใส่ขี้มันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใส่ขี้เพี้ย
2: มันสีขมขมอมลอม
1: เจแมนไปใส่มีแต่หวกเต็มอยู่ตลาดนัดเขาจะเลี้ยงได้ครับ
2: แมนแมนหลายค่ะ
1: เลี้ยงเลี้ยงเบอร์เดบิสซอน
2: เนี่ยเอาหวกมาล่องโล่หนึ่งบาทนี่ว่าเดี๋ยวมีเวลาจังสิใส่ละสันละตอนนั้นเฮ็ดอันคูณแม่หัวหน้าเขาเจ้าเอาอันคูณมาให้เฮ็ดแมวของเขาเจ้ามาเฮ็ดนั่นล่ะที่แรกก็โลละ40อยู
1: ่
2: ไปไปมามากก็30
1: ไปไปมากบ่ได้ส
2: ันแล้วแล้วบาทนี่คนเฮ็ดหลาย
1: อีหยังบ่คูณ
2: ยังคูณแม่หัวหน้าดอกเหลียงมันแม่หมากมันนั่นแ
1: หมเอาหมากมันน่ะ
2: จ้า
1: เอาไปเฮ็ดอีหยัง
2: เขาเจ้าไปเฮ็ดยาบ่ซั่นล่ะ
1: ยาอีหยัง
2: ยาแก่
1: อีหยัง
2: ท้องร่วง
1: โอ้ยยังจะร่วง
2: ตัวแต่ว่าแก่หยังแน่ก็บ่รู้เขากินแบบว่ามันสิทายแม่หัวหน้า
1: เออกินลงไปทายแล้วก็หลายเหลียและเลี้ยงแต่เขาโรงพยาบาลตัวนั้นน่ะกินเปลี่ยนเป็นคูณ
2: ไปหิวสายอย
1: ู่
2: คนแม่น
1: วะเออไปหิวสายอยู่หัวหน้าอยู่ธนาคารกรุงไทยบ่ลองคนโอ้ยถุงหิวถุงเหี่ยวสิว่าคนละครึ่งเพิ่นน่ะโอ้ก
2: ็ไปเด้อแล้วก็เล
1: ยตรวจสัตว์เอาอันตอนนี้เขาบ่ให้16
2: 17แล้วแม่นหัวหน้าเขาให้แค่18แม่นบ่อ
1: ายุ18ปีครบไปที่25นะครับ
2: จ
1: ้
2: าอันหมูหน่อยก็บ่ทันได้ดอกที่แรกว่าให้16เนาะ
1: บ่
2: ได้เฮ็ดบ่ทันเขาก็บ่ได้
1: เนี่ยบ่ยากดอกมันเคยเฮ็ดแล้วขึ้นมาเลย
2: แม่นแต่ว่าเพิ่นนั่นบ้านพ่อเฮ็ด
1: มันสิมีมาเรื่อยๆดอก
2: เฝ้าโดนเฝ้าโดนแล้วแล้วเพิ่นสิคิวว่าหนาเพิ่นอยากเข้ามา
1: เพิ่นบ่คิวดอกเพิ่นมีแต่สร้าง
2: นั่นแล้วมันก็สิเป็นจังซั่นล่ะ
1: สร้างหลายก็ตายรวด
2: แม่นเฝ้าโดน
1: เออสร้างหลายมันก็เซาฟังอีกนั่นล่ะ
2: แม่น
1: ค
2: ันสร้างกะโดนๆเข้ามากะยัดสะเฝ้าสร้างเด้อ
1: สร้างได้สร้างโลดเป็นนะเออสร้างได้สร้างโลด
2: แม่นจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้ยตายสายน้องหน่องทางเขตจัตุนี่ครับเสืองามแท้จ้าบุญบังไฟบ้านใดบ้านอัศมาศครับคุณครูอีดอัศมาศนะครับตัวของเสือนะครับพุทธิพลว่าลองฉีดครูอีดเสียฟี่เนี่ยใส่ดีตลอดเนาะนะครับธรรมดาล่ะเดี๋ยวว่าฟังกันเพลงเนาะพี่น้องในครับเว้าเลี้ยงคนละครึ่งโอ้แม่นไทยช่วยไทยแล้วนะครับเพราะว่าไปแล้วก็ซ้ํานั่นล่ะพี่น้องเนาะนะครับคันใดไปแล้วกับวันที่1ก็เติมเงินเข้าเนาะเออเติมเงินเข้าคันเฮาใส่เขาให้ใส่มื้อละบ่เกิน200บาทตะกี้มันตะกี้คนละครึ่งคําว่า200บาทเฮาสิซื้อของได้400บาทเด้ตะกี้คนละครึ่งนะครับเฮาสิซื้อคันเฮา200บาทเฮาออก100นึงหลวงออก100นึงซื้อของได้400บาทนะครับนะนี่จะเป็นสั้นซื้อของได้4สมมุตินี่บ่ได้แล้วนะครับทีนี้เฮาแค่เฮาออก หลวงออก 60% นะครับออกหลายอยู่แต่ว่าเฮาก็ออก 40% นะครับแต่ว่าให้เงิน 1,000 บาทเป็นหยังจะต้องให้เติมเงินเข้าไปก่อนตัว600กว่าบาทจักสิเริ่มใส่ได้ขอดบ่มีเงินเติมเฮ็ดจังได๋อยู่นะครับมันก็สิเงินก็สิเงิน 1,000 ก็สิค่าจะรออยู่ในเครื่องนั่นแล้วครบเดือนบ่ใส่เขาก็ตัดทิ่มแม่นบ่อื้อซั่นตัวห้อยใจบังไฟแสนนะครับช่วงนี้บุญบังไฟนะครับต้องอินเทศจังน้อยจังน้อยก่อนเนาะบุญบังไฟพนมไพ่นะครับวันที่30 31 12 มิถุนายนนี้นะครับ

0: ไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: ติดต่อบ่าวชูศิลป์เนี่ยแหละเนาะครับเนาะเอาแล้วครับพี่น้องช่วงสุดท้ายแล้ว13ทุ่มครึ่งเนาะนะครับจากคุณบุญจันทร์พระชัยบุญพระฟังเพลงกีฬาบอดีหากแล้วบ่ตอบประสันยังมอบให้แม่น้อยบ้านสีฐานกับแม่ฟ้านะครับแม่ฟ้าเพิ่มบ่ให้บ่าวเสี่ยงใหม่นำเด้อครับไอ้ทนายผู้ศิลป์ชู้ศิลป์เอ้านะครับบ่เป็นอย่างเนาะอ่านได้ก็อ่านพิมพ์บรรลุพี่น้องเฮาสิแปลดอกนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องกับฟังมาฮอดนี่ล่ะนะครับบ่นว่าความมวลกันจะขึ้นอย่างไรเนาะฟังเพลงหน่อยหลายก็ฟังไปนะครับเดี๋ยวมาฟังอีกสัก 2-3 งานเพลงเนาะตามที่ขอมาแล้วก็ลากันไปเลยนะครับพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีมื้อนี้มาแต่แนวของบุญของไฟอย่างเดียวสำหรับมื้อนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเคร
1: อท่ายัง
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
2: เฮ้ยคันมันว่ายากแล้วกันจะว่าท่ากันว่าไทย
0: แม่ที่ให้ว่าจังได๋ล่ะนี่
2: ว่าบ้านเฮาก็ได้จ
0: ะฟังเอาว่าบ้านเฮาเนาะคือว่ามื้อนี้ผมเป็นโคชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่ามีทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกียงมาให้ความมวลความซื่นกับพี่น้องบ้านเฮา
2: ก็จะว่าจังขนาดนี
3: ้เป็นตะเปียงครับ
0: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาเพิ่นมากับคณะผ่าป่าเฮาสิริพรสิริพรบ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
4: ไม่ใช่ถ้าสิริพรมันก็ต้องมีโบลักษ
0: ์มีอยู่แล้วล่ะโบลักษ์นะนะสิริพรน่ะแม่อัน
2: นี้พ่อแม่เขาบ่คง
0: บ่แม่น
5: พ่อใด
0: สิริพรอัมไพพง
2: ษ์โอ้ยมาหาตัวกันเลยตัว
0: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย
2: แม่นบ่น้อง

สบู่หอมลดสิวฟ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080 979 8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: พาชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School

0: รั่วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ยังติดตามเฮาอยู่บ่เพื่อทุกมื้อบ่เบื่อติเธอ
1: เบื่อกับเรื่องจะมาถามหนูตัว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกวนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ั่นสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080 194 5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080 18

0: 840-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพ

0: และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอแม้แต่จะบันทึกเสียงสักชั่วโมงหนึ่งก็มีจะคนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทำใจจืดใจดำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบังศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินแหละเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านไม่ใช่คนงมงายถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมา
3: เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6 ประการ 6 ประการ 1วาติโกสุวินังปสติฝันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเสมหิโกสุปินังปัสสติเสมหากำเริบเป็นขี้กระเยือนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้แต่ว่าฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind เป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์อันที่6ปุพพนิมิตโตสุปินังปสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนา
4: เรื่องพุทธะทำนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
3: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพราศุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไว้ด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านหนึ่งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะงนสนเท่กันบ้างละว่าทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าค้านกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องความฝัน16ข้อของพระเจ้าปเสนที่โกศลและพระพุทธเจ้าได้เล่าตาทำนายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทำนายปัทเวนทำนายปัทเวนปัทเวนก็คือปเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆปเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัทเวนไปซะเลยเรียกว่าทำนายปัทเวนความฝัน16ข้อของพระเจ้าปเสนที่โกศลนี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเองก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของพระเศนที่โกศลนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันอยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุทธกนิกายชาดกอีกเหมือนกันในเรื่องพระเวสสันดรนี่ก็จะเกี่ยวกับความฝันความฝันของพระนางมัตซีหรือว่ามัตทีคนอีสานว่านางมัตทีภาคกลางเรียกว่ามัตซีมัตทรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตทีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตซีนี่ก่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละ ถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษฐ์ดอนในขณะที่ชูชกจะจูงหลานหลงทางพลัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั้นแล้วก็ความฝันต่างๆเราเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบธาตุน้ำแผ่นดินคอยฝันเห็นเลข2ตัว3ตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็ไปนิมนต์ให้ท่านฝันเลยเกิดพระอรหันต์อรหมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนป่ายกันไปเพื่อไล่ใครหยดหอบเครื่องอยู่ของกินดีๆไปถวายพระอรหมุนเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันพระอรหันต์ก็เลยกลายเป็นอรหมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยเป็นอย่างนี้เอาขึ้นต้นวันที่เขาหากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธทำนายก็เลยเล่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณกาลท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันนี่มีอยู่6ประการ1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะอารมณ์กำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกแค่นั้นท่านจะกล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะรมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเสมิโกสุปินังปัสสติเสมหากำเริบเป็นขี้กระเยือนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรณ์ฝันเพราะเทพสังหรณ์นี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระญาติสนชัยเหล่านี้แล้วฝันเพราะเทพสังหรณ์หรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรณ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรณ์อันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ อันที่หกปุพพนิมิตโตสปินังปสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปเนี่ยท่านฝันฮะฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่ยเหาะเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไปพบความสวยสดงดงามกลุ่มก้อนเมฆภูเขาเหล่ากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะตื่นขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทำความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติสัมปชัญญะแก่กล้ากันมาสมาธิสงบลมงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพนิมิตโตสุปินังปสติเรียกว่าบุญบาปทำให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมเขาก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสปินังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฝันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าๆซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนหนักเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสัญชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนเป็นเพื่อนเป็นฟูงการมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสดอตัวนั้นตัวนี้ไว้สันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้สันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆ นู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันเหมือนอย่างพระพาหิยะที่งัวชนตายเรือแตกแก้ผ้ามาอยู่ตั้ง 8-9 ปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้7วันที่เมืองท่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเสลยตั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่นุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เคารพบูชาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตตนเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลา9ปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถวายสักการะเราทำไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดของท่านยังยิ้มจ้องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสักการะมาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอรรถกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนะมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั้นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเหนือนี่ขึ้นไป120โยชน์นครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้พาหิยะก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนปุพพสมุทาจินตานิมิติโกว่ากันว่าในอรรถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสี่คนสามคนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อค้าอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่สามคืออาพาหิยะแล้วก็เรือแตกลอยคอมาเป็นพระอรหันต์เกอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่สี่เป็นเทวดานั้นบอกว่าได้บรรลุอนาคามีไปอยู่นู่นสุทาวาสนู่นมันเป็นอย่างนั้น ก็เลยมาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้ที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ก็ดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็ดีทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ต่อมาเอกมีคำว่าคาตุโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนพระเวสสันดรเคยพูดกับนางมัทฉีนางมัทฉีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหรณ์เทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหรณ์สงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แล้วเนาะนางจะมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไปในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขณะนี้ไอ้ชูชกกำลังแขวนเปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพรุ่งนี้นางเข้าไปจูชงก็จะมาขอเอาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลหมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็เลยเทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติเทวดาก็เลยสังหรณ์ทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพีกไปพีกมาเดี๋ยวลมร้อนๆก็พัดวู้มาจากเวิงผาหน้าเขามาปะทะยอดไม้ไพรพึกมาถูกร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมอเวจีมหานรกนางแปลกใจกาวนกาวายลำบากลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับแล้วค่อนรุ่งนางก็ม่อยหลับไปในขณะที่ม่อยหลับไปนางก็ฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปักลันเอาดอกไม้สีแดงคาดหัวหนุ่งผ้าเปียวสีแดงเสื้อไม่ใส่มือขวากำดาบมันวาบขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหานางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหูยนางขอร้องอ้อนวอนขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนศีลมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอกแหวะอกเอาหัวใจออกมาขยี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแก่ชีวิตเราแน่ๆความฝันนี้ก็เลยพิธามเวสสันดรยังไม่สว่างเวสันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพโตสุปินังปัสสติมัชชีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพระนางนั้นเพราะธาตุแปรปรวนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขำกลางพรมอันนุ่มนิ่มอยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัดนี้นางมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคงทำอะไรไม่ได้อย่างสมัยก่อนแล้วในที่สุดธาตุมันก็เลยแปรปรวนมันก็เลยฟันไปทั่วเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรียกว่าธาตุโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยความจริงนางฝันเพราะว่าเทวดาสังหรณ์เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าธาตุโขพโตฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันนึงฝันอีกแบบเนี่ยพี่ทำอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปพออกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้ว5ปี10ปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตปุพพโตสุปินังปัสสติอารมณ์ที่ไหนสัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่า อนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆนี่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคำว่าสมุทาจินโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรียกว่าเทวโตปสังหารโกเทวดาสังหรณ์บอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคำที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทธีได้ฝันเทวะเทวทูปสังหารโกสุปินังปฏิอันเดียวกันปุพพนิมิโตอำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่4อันและฝันแบบพระสูตรแบบอัตถกถาไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่6อันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุ6อันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจากเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆถุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆตาเลื้องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่3เสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหากำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรณ์อยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมื่อกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกราอันนั้นจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่ห้าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปได้ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันนั่นเป็นอย่างนี้6อันนี้จะรวมกันแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมกันเก็บโน้ตมาเก็บนี่มามันก็มีประมาณสัก11อันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปโน่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุนั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานำมาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารหนองก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากจะฟังก็เลยตายเติ้ลมันตะยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฝันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปลดทาสเลิกทาสออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไป10วันประธานาธิบดีลิงคอล์นได้นอนหลับไปพอคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกๆยังฝ่าฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแกฝ่าฟืนประธานาธิบดีฝ่าฟืนแต่ไม่ก่อนโลกมันยังไม่เจริญฝ่าฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันยังไงรู้ไหมแค่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนของระทมทุกข์เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นโลงศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพครับผมมาเฝ้าศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอผู้ย่างบอกว่าให้ดิชอบคนก็ประธานาธิบดีก็คือเรานี่เองแต่ทำไมเรายังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วท่านก็ตื่นมาก็ซึมกระทือคิดเอ๊ะทำไมมันฝันอย่างนี้ ทำไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลา7วัน8วันถึงวันที่9เช้ามาวันที่9ท่านได้นั่งรถม้าไปกับศรีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามว่าหมู่นี้รู้สึกว่าเห็นท่านประธานาธิบดีเงียบเหงาซึมเซาไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคอนก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหากความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายจนเกินไปภรรยาถามว่าเธอฝันว่าอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหล่นลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าโลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าโลงศพศพใครท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายว่าอย่างนี้แม่ภรรยานั่นฟังอย่างเงียบก็แล้วความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละเล่าอย่างเงี้ยและในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อยละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็ยุบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนฉายหรือว่าฉายหนังจบอาตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวะพอฉายจบก็คาบอราพุทธเจ้าหลวงทุกคนลุกปุ๊บนี่ก็เหมือนกับเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็ยุบแล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief จบลงไปท่านก็ยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนั่นแหละพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวท่านประธานาธิบดีเลยแล้วก็ตายมีความฝันนี้ก็เป็นยิงอีกแหละเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังนี่คือความฝันที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปเดี๋ยวพูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อน พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตรสูตรพมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้าที่267พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความฝันอันยิ่งใหญ่5ประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และท่านก็เล่าให้ฟังก่อนที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนอนคับแผ่นดินเอาหัวนี่เอาเขาสเนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขาเหนยมือเท้าสองข้างย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ท่านว่าอย่างนี้ตะตัวยังมหาปฐวีมหาสยนังอโหสิมหาปฐวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสนังนอนคับแผ่นดินเลยท่านว่าอย่างนี้แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าตินชาติหญ้าติริยานาม เขาแปลว่าเป็นหญ้าคากันแล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุสะกุสะได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอม

0: อมๆหนานิ่มๆเป็นตานั่งแต่ตริยานี่คงจะเป็นหญ้าขาบอกว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟ้าข้อที่2ยังมีอีกที่สุดตั้งหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกถ้าบอกว่าปุณะจะปรังภิกเวตถาคตสารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธัสสะโพธิสัตตัตเสวะสโตเสตากิมีกันหะสีสาปะเทหิอุสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทซุ่งขออภัยพูดภาษาบาลีอย่างนี้เพราะว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราได้ฝันเห็นนอนตัวขาวๆเสตากิมีนี่เสตากิมีกิมีชาติแปลว่านอนนอนตัวขาวๆกันหะสีสาหัวดำๆกันหังไปบดำกันหะสีสาปะเทอุสกิตวายาบัชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่านอนตัวขาวขาวหัวดำดำคานยัวเยียขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นยังมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณานานาวรรณาก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนกบินมาทั้งสี่ทิศจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิทิสาหิอาคันตวาปาทะมูเลนิปติตาวาสัพเสตาสัมปัตชิงสุนกซึ่งบินมาจากที่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาบรรณาบินมาทั้งสี่ทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทะมูเลอาคันตวาปาทะมูเลนิปติตาวาได้มาหมอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพเพตาสัมปชิงสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดที่ท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองขมูดกองขูดพูดง่ายๆว่ากอง
1: พูดง่ายว่าเดินไปบนกองมูดกองขูนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเพราะมาว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองขูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้ง6ปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งามเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะไถ่ถอนเพื่อจะปลดเปลื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทำไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทำความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งพินิจที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหารและพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสูตรพมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้า267เราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสิเนรุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้ง4ทั้ง2ข้างนี่หย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ขออภัยแล้วพยายามใช้จำนวนชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎกมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยังว่าจะว่าเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุ

0: หลายภิกษุทั้งหลายความตรงความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดภิกษุทั้งหลายอีกแล้วอันบ่จักความเว้าหลุดเศร้าบ่จักอ่านว่าซั่นคืออยากได้ก็มีจึงเป็นภาษาพี่น้องชาวภูไทยเราข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาสเนนุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตนั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จะเกิดประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าหญ้าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักรอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านได้เลยว่าอปฏิวัติยังธรรมจักรกังปวัตเตตุ้งธรรมจักอันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ส่วนข้อที่สามที่ท่านฝันเห็นหนอนขาวๆตัวดำๆไตเข้ามายั่วเยี่ยตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านกล่าวว่าต่อไปพระธรรมคำสั่งสอนของเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาสยังปกครองยังครองบ้านของเรือนมีลูกมีผัวมีเบียกันอยู่นั้นเขาจะสละเวลาชั่วครู่ชั่วยามมาบวชนุ่งขาวห่มขาวยังหัวดำดำมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณพรรมนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหลือหัวดำดำไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวขาวหัวดำดำมากันไกลไกลจากนครปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่นัดพบผู้ฝ่ายธรรมกันจริงๆ500กว่าคนมารวมกันที่วัดใต้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิ4ชั่วโมงต่อ1วันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาที่ซาประเทหิอัสกิตวายาวชานุมันทราประเดชาเทสงนอนตัวขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท่าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชั่วกู้ชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรค์บารมีซึ่งตนให้เจริญก้าวหน้านำวิถีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาสดาส่วนข้อที่4ที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตารโสกุณานานาบรรณาจตุหิติสาหิอคันตวาปาธมูลเลนิปฏิตวาสัพเสตาสัมปชิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตกลายเป็นผู้ใหม่มีวรรณะเววรรณยมหิอชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวรรณะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่งขาวห่มขาวก่อเหมือนกันมาหนุ่งเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวิในอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาทั้งทิศทั้งสีมาหมอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ท่านก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่5ลาภตะกละเสียงเยินยอเปรียบเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครแห่งอุจจาระมูดกูดเราเหยียบไปกองเข้าภูเขาไม่แปดเปื้อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาภสักการะเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาด่ามาเว้ามาอ่อนมาบอนมากามาไหวสรรเสริญเยินยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ข้าไร้ฟันอย่างองค์กลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก้อนหินมาใส่โพจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนบาลมาไล่ข้าไล่เหยียบแล้วก็ลูกชายพระราหุลทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตตัมหิองคลิมาละโจเลธนปาระเกราหุเลจะสัพพัทธสมมานาโสไม่ว่าจะเป็นช้างธนบาลที่ไร่ขาพระเทวทัตปู่จองล่างจองพันองคลิมาที่ไหลฟันราหุลที่เป็นลูกสัพพัทธสมมานาโสเรามีพระไทยเสมอเหมือนกันอย่างนี้ เรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนทินไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมด่าหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนด่าทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห้าความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยมักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราอย่าไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้ว 5-6 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวันจิตใจท้อแท้หดหู่รันทดว่าเรานี่ทำไมน้อช่างอาภัพวาสนาเหลือเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อหย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุ้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ไม่มีความสุขใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจก็มีศรัทธาเพ่งทำได้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งจิตของท่านมันทุกข์เต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรจะฝันได้เหาะเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมป่าเขาลำนาวไผ่สวยสดงดงามเห็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ำผ่านไปจะข้ามไปนั้นถ้าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีน้ำแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจะฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพพานิมิตมาให้บุพพานิมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรณ์เทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรณ์บอกเหตุให้รู้หรือว่าบุพพานิมิตโตอำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นามัตถีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชกจะนำหลานเข้ามาสุภบรมมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้นดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมากลีบก็ดีเกสรก็ดีเปื่อยสลายร่วงลงมาสู่อุระสู่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชวังชามาแปลกใจเอาหอนหลวงประจำราชสำนักมาทำนายทายทักก็บอกโอ้พระสุขเข่าพระเสาแสกจำแนกเห็นไม่มีอาเพศเคราะห์รมสมราศีอะไรหากจะเป็นโชคดีบุคคลที่รักที่เสน่หาหลงล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นให้ท่านได้ชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูชกมันก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันอีกอันในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่ทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนผู้ใฝ่ธรรมไปแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วมาสร้างเป็นวัดตั้งชื่อว่าเชตวันมหาวิหารตลอดเวลา20กว่าปีพระองค์ทรงเกษมพระสำราญอาศัยเชตวันมหาวิหารนานแต่จะนานประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปัตเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เช้าฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่7ไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หาง่ายหน้าที่24แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคต แล้วมันก็จบเอาล้วนๆแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยรายละเอียดเหล่านี้จากอรรถกถาอาจารย์ที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกาบเป็นกรให้เราได้รู้ให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกใครจะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทำเป็นกาบเป็นกอนอย่างในทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นกอนทางภาคอีสานแม้แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่เจริญรุ่งเรืองด้วยไมตรีจิตมิตรภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาช้านานก่อนอื่นใดในใจกลางของสุวรรณภูมิจะเรียกแถบนี้เมืองนี้ว่าดินแดนสีโคตบูรหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่จะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมบริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านชาเมืองหลวงพับบางรัตนบุรีเมืองชวารวัฒน์รัตนบุรีสีขนาขุดโน่นเมืองหลวงพับบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้อยู่ลองไปเปิดมหาสุบินในชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อความฝันว่าอุสาลีที่จัดเป็นข้อความฝันว่าอุสุภาลุคฆาคาวิโยขวาจะอัตโสกังโสสิคาลีจะกุมโพโปคลณีจะอาปากจันทนังลาบูนิสีทันติศิลาปรวันติมันทูกิโยกันหักสเปคิลันติกากังสวนาปริวารยันติตาสาวากาเอลกานังพยาหิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตอันนี้มีการเขียนไว้กันเกริ่นทั้งในภาคกลางในภาคอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝากฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกให้คนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฝันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลุคฆาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยขยายความกันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงยังไง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยา

0: มีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนะ

0: ื้อปุ๋ยยายุแต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐ

0: ล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นเนี่ยหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย